지역지 스스탄 시진핀 순화한다 푸틴 보빈총통 파디에 오로스 미어지 예예프 보빈총통 파디에 우즈베크스탄 후즈르 수허 보빈총통 파디에 몽구고 庄甘 징포라군의 화포 기긴 주저 주정디 모한자니 피능 빼담디 다리 리장니 조하갑 만멍 원티십 땅 파디에 안 비라 반보이 긴 허무는댕 비라 반보이 운간 파디에 땅빈 혁겨 딘스 홍혁 서누안 라이러버난 스마우강전 스마우치 억향 허웨간 아마함 징포라군의 화포 바이바이 야조 庄甘 남툼 남농 폐파이 함랍 간팡따 남툼 남농 폐파이 함랍 남장 간상댕 와투 파디에 타우니 다이 변가이 리마 พระเดียดนีโบเออร์โบเกิดจองกันลินไซไลปังเพไพหำลับนี่บ่ได้ป่าหือเกาหอยหาสิเบ็ดกุนตายซีประเดี๋ยวก้อยฟังเฮาในเขาสั้นไหมแคมถีอยู่ในเวลาบันเมืองหันเลิ้นเปียดลูกออกสามสิบเอ็ดคำกลางในจ้าผาลูฟูผู้บินจงทุ่งพระเดียดจื้อจีสสถานพร้อมกับสิจินพินผู้บินจูสีพระเดียดจงโกอยู่ปีสื่อไข่เคอเฮอเสียกุงยกพร้อมพร้อมสิงโจ้หัวไหลตัวกัน สิงโจ้ตัวกันแล้วผู้ก่อนวันสองพระเดียดนี่ทลายมือใส่นังสือกับนังสือเสียนเหยียนจงหวาจะมีกงโฮโกพร้อมกับเจียจีสกงโฮโกติดต่อเซียนตะกัวกูจันโดปงนังมีนำแคมนำลีโจสะขัดไหมพบจอดนังสือเที่ยวโยจงหวาจะมีกงโฮโกเดเจียจีสกงโฮโกเข่าสุฮากันไปตามลีกัวบังกันเข่าเหตุการณ์เวลาเฮงยาวนันออกมา อยู่ในเวลาบันเมืองหันเล่นเปียดดอกสามสิบเอ็ดคำหลาเด้งสิจินพินผู้บินจูสีพระเดียดอยู่ปีสื่อไข่เคอเข่าพร้อมผอมโจสังไห้โคโจจุจือฟงขุยยังสุนหันตาผู้จินผู้บินจงทงพระเดียดอโรสเมียจีเยเยฟูผู้บินจงทงพระเดียดวูจือเบียเคอสถานฮูจือเหลือสู้เหอผู้บินจงทงพระเดียดมงกุโก ผู้ก้นก็เดียมเขาสั้นไหมไหลหูนางหลวนทหารใกล้ฝั่งจีนเดทหารวูจินเสี่ยวฝั่งกุงอันฮงการจิงโผดกี่กินการปูตั้งเยียนฟงหนีลิโป้ปั่นหาหอยกุนป้ายหนีอยู่โบหันเจินเพียงหนึ่งจองการจิงโผดอากุนในครอบครัวกี่กินนั่นหัวถึงมือหลวนปลายเหือจมไล่เปียดปั้นหอยสิผากุนหนีใครไปอยู่ดีดีโถฮงการจูดีจูถานหนีที่ทัวตุผามุ่งกาสีหอยพุ้น ผ่าเมียนสีปั้นเตียนฟางเปียดเมียนปั่นหาหอยดิมนำอันกินนั่นปั่นหอยดิมฟงหนีตัวรักทั้งตีซาซุ่มตำใบนั่นจองการอามาขามห้องใจโคตือหอยเฮากินจูเจอจูจองหนีเฮ็ดทั้งตีจับเมียนจมไล่ตีซาซุ่มกันอยู่กินหนีตวงโดตามสบสารีเต้นเปียดลูกออกสามสิบคำสั้นชายจันทินสั้นยินจีก้อนนิทินเอาเงินออกมาปั่นเหมือนเยียน ดินักนี่กำจอยสิบสองปนาเจ้าคนมินสือเขาเฮ็ดจองกันจิงผัวละกุนในครอบครัวฝ่ายแปะยาโจเพ่ไพ่คำลับกี่กินนันสอมปูการกึดปองจิงผัวละกุนในครอบครัวจูเจอจูจองดีน้องซุยขู่เยียนถังบ่หันเจินเมืองลาเสียนนำถมกี่กินนันเวลาวันปล่อยกินเขามันนั้นเลี่ยงเวลาวันปล่อยอุ่นเงินพระเตียต่างปิ้นก่อที่ไก่มาฮอดเดียวจองการเดี๋ยวเราพอต้องบันเมืองยินนันนี่มังกินเต ทูจามินสูการก็หอมสอนบาจังไดหูหัดถึงเดินเปียดดอกเสาเจ็ดคำตาลี่ดีจังนี่เจาะเข่ากับบานเมืองอันที่ดินเอรอพอต้องอันที่สิบพัดเตียดมังกินจมไล่เล็กแก่เกี่ยวตินสือที่หงเขียกเส้านวลไล่เลือบปนนันยินนันสนีปินเส้นอันมีบานเมืองซ้องตีเจาะเข่ากับนันตีเลี้ยว ทำปิ้นบันเมืองที่ดินเอรอพอต้องอันเวลาบันปล่อยแค่เกี่ยวหุ่มมาดินเอรอพอต้องนั่นเล่นเปียดดอกออกสอบเปียดคำจวนเปอฟุ้นหาลงซานาโจนาลันชนมังเยชนหมิ่นเซาจูสมองกังเจินสมองชีดีพัวสินีปอเกิดจองการนำถมนำน่องป้าหือหุ่นต่างไล่สินีโจนำถมไปผู้ก้นเขาออกไปมาก็ดึกเศร้า ที่ตัวจองการเพียไพ่ขำลับสมองกังเจินตั้งไว้เจินฟูหนีเอาไพ่มึงปิ้นไปอ้อนชีวิตตัวจมไล่หนีปิ้นดินนักออกแห้งเขาเหตุการจิงผุดอากุนในครอบครัวหอดถึงเมื่อด่วนจองการเพียไพ่ขำลับปอกเกิดเสียแล้วเป้าปัวมีผูกกุญเจ็บสางในตายเสียจองการปะยะเฮงนงดังไว้เขาเมาวันความริโตดีไฮซวนปังถวนสียินจังเสียนแต่หุ้งเจ้าหนีดังปะยะหือดังไล่ตวง มีแค่เกี่ยวดงไล่หนีนุ่งเครื่องหย่องน้ำงำภาษาไต้ภาษาจิงโปภาษาอาชังภาษาปีโซภาษาเตอังเตียวอยู่หัวไฮกังหน้าปะยาหือดังไล่ตวงยังมีห้องโขดตำฝ่ายห้องโขอันเอาเงินเปียงออกมาซาซ่องปะไฮเมียน

0: 三龙马南不亚是当来当第那尼偏能恶陪梦朱帕沙满梦合当的坎合变根好说哈根被当里南那当感过后算法讲来户人别干死荒火黑上不跌好你感过后听坏本来十七九本白别เตรียมเดินอ้อนนี่ยกสูงหอยปุ่นได้ส่วนไปหกนำจางการสั่งเตียงวาทุตังพระเตียดตึงมวลนี่และไอเปลี่ยนไก่ดีมาเดินเปลี่ยนดอกออก31คำจองการจิงผดเอากุณความโคตีจีหลงเสียนสค่าเจอสีสีจางอันบ่อเกิดจองการดินใส่ไรปังเพียไผ่ขำลาบนี่ปลายเขาวัดถึงวันที่หกเขินทหารใกล้ฝั่งจีนทหารวูจินฟงหนี่นี่ออกแข้งเขาเฮ็ดจองการจิงผดเอากุณความโคออกแห้งอามาคามกันสวัสดีจุมไลจูเจอจูจงนับตามทหารพ่อเตียนีโปเออร์ปุ้งเก่าการก็หอมสอนบ้าเจียงไหลหูพอถึงเวลาบันเมืองหันเดินเปียดดูกอก31คำหลาดย่างหนาดีหาตาพ่อเตียนีโปเออร์ปัวเกิดจองการดินใส่ไรปังเพียไปขำรับนี่ปลายปลาหือผูกุ้นเก่าหอยหาสิบเอ็ดกุ้นตายซีนับตามชาวจงเสือเดินเปียดดูกอก31คำปุ้งเก่าผู้ปากว่าไววูเซนพระเตียดชาวเซียนอยู่ในวันนั้นออกปากพระเตียดอเมริกานางดวดนี่ติดตัวพระเตียดชาวเซียนเขาเหตุการณ์ฝืนตัวเธอร่างผู้เฉินฟู่แต่ดำเตียดเฮียดอำนาจผู้กุ้นการเขิดท่าฝ่ายไปทหารฟงหนีสนาอำนาจเก่ากันพระเตียดชาวเซียนพระเตียดราชการการตาดีสวัสดีอันมีกวางป้องฝืนตัวนั้นเป้าเปลี่ยนไกนับตามพระเตียดยีลั่งเดินเปียดดอกอ31คำปุ้งเก่าทหารพระเตียดอเมริกานี่ล้วนกลุ่มกดอนล่าหลาเขือเต้าพระเตียดยีลั่งเรียบป่าหือสองกุ่นตายเสียมีผูกกุ่นร้ายกุ่นได้เจ็บสังอยู่ในเวลาบาดมังหันเดินเปียดดอกอ31คำทหารวู่จวงปู่ตวยจงชันหมอบูพระเตียดยีลั่งปุ้งเก่าว่าจังพระเตียดยีลั่งนี่อยู่ใต้อียมย้ำนับถืออำนาจเก่ากันต่างพระเตียดอันไก่กิมนันพ่อจางอดกันจวงการห่มหิ้งจูเจอจูจวงเดียยังจักติดตัวการห่มหิ้งจูเจอจูจวงหีเขาเหตุการณ์ที่หีเกียนเคียงนันอันสกัมเพียวนี่ปิ้นข่าวสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซิงบอกนี่เพียวข่าวสั้นไหมก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงที่ไหนนำปลาไพมังสุภาษาต่างปิ้นความบานเกิดเมืองปิ้นความภาษาความวัฒนธรรมความนิตานไปซ้ำเฮียนนั่นสีจิงพิงซ่งสุจีปีสองพันไปเสาโตเดิ้งเก่าโล16คำถึง18คำเมื่ออยู่คุณนานสาจะคำตองนั้นเผยออกกำปักขนนักเสียออกที่ไหนเฮ็ดดีการสั่งซ้อนและผีซ้อนภาษาปันถนังจำเลื่อนกันภาษาปันถนังจำเลื่อนที่ไหนนำปลาไพมังสุภาษาต่างปิ้นความหูฮอดความฮั้นบานเกิดเมืองปิ้นความฮั้นภาษาความฮั้นวัฒนธรรมความฮันหนีตานอันซับเนียนนันมันกุ้งและปุ่งเนืองเส้นตาภาษาเสวยสู้หีอันเลียนเป่งปันถนังกันกำซอยกันเตียงใส่อยู่กินหนังกันนัน
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวฮันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซอ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไลผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงคำเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเลี้ยวกำคับอันมนวันดีฝักนันเผียวหือดังไลฟังประเดี๋ยวนี้กวยฟังกำคับปิ้นใจเดียวกันมากำจอยกันในกำคับนี้ครับว่าเกิดมาเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มาเดาะพี่น้องวงบันยาถาโกยากเท่าไหร่เหตุการณ์นี้เท่าไหร่มาพบกันมาจอยกันกามันยังเด้อจ๋า

点么上好学间好天，比买好学点来，在中间间摇摆满人。本部快登门的话，好学间你双点单，闷人咬黑口，闷娘朋，麦端落妆。

多玛尼乖放甘哈普棍哈黑哈桑奈甘哈哈巴多在冰棍黑桑黑干顶几个丢出万冰蝶嘎温厚的动妈ยำเลียงจังมาลูกนอนซวยหนาคัดผ่าปาโป้เฮ็ดซนจูวันไตกาปึงบ่าให้เฮาหากินอันนี้ก็บ่เคยหนาเฮือนเฒ่าทวนสุขสบายใจ

0: ป้อข่อยเอ้ยลูกยิงกู้สมาหยองน้ำปลาเสียงนอนเอ้ยเอ็ดไปแอวที่ไหนอ่ะเจนจ่ารีพองเนอ
1: ข่อยเมเพถาเกิงใจหรอข่อยจ้างเจนจ่าอยู่

0: เสียงนอนเหนยอันก็แอไปห้องมันมารู
1: ้ขอยไอพี่คำแปงขืนเฮิรนมาล่อเมย์ขอยไข่อู่ซองซ้ำกำบ้านา

0: องปล่อยเสียงอามิ้วคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิ้วคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ริโอซาอยู่ล่าอาขิงด้านไทยเข้ามาพอกใดเขาตีด้านไทยตั้งหลายนั้นที่ดักดีซีจินผินโฮมทางจงทงเติงจีเออร์จีสุสุทันจ้าผาโลฟูคอยหันคงด้านกันซีจินผินกับตามคอยหันจงทงเติงเออโลสุผู้จินจงทงเติงวูซือปีกสุทันมีเออร์จีเย่เย่ฟูจงทงเติงเหมงกูโก้ฮู้ซือเลอซู้เหอฝ่ายการหิมเจียวเติมบวกขันจันกูเปิงเติมปองกันไว้เสอเสอตาลีดีจังอยู่เขาปล่อยจงเชียวกู้ฉินในเสียงร้อนคาตินในอยู่ตั้งเติงขับโจอันตั้งสิบหลังสมอกังจันและสมอกชีเติมจูจ้าปองกันที่ฟังพีนับเดือดลำร้องปองกันหิมเจียวลันฝ่ายการอุกจ่าและเติงเขาในดีตอนมาลอยลอยเติงดีโบเออโบเป็นพีลอยกันดินถูนับเดือดลำร้องในโอเหตุกนไตกะเข้าปาก51โกย้ำได้จับความเข้าสตังบ่เจอไหลอยู่ขี่งามตีท่านบ่เล่นเป็ดได้31วันกลางเถอะจงทงเติงจีเออจีซื่อๆท่านจ้าผาโลฟูผมตังจูชีเติงกาเฮาชิจินพินอยู่หันหลงปีสื่อไคเคอร์เฮอชิกงยกเหตุคุยกุมด้านกันกุมด้านกันเจ้าหยาก้นโหสองเติงผมกันคาดไหวนิกบอกคำนัดเติงสงฆ์ว่าเจ้าพินกงโฮโกตังเติงจีเออจีซื่อกงโฮโกโตได้คักไปดีตอนกับย้ำเบอร์ลองเกี่ยวจับตุ๊กโกปากโกล่าพ่อเมียต้องมองโตกันนี่ขัดเติงจงข้าจะมิ่งกงโคโก้ตั้งเติงจีเออร์จีซือกงโคโก้ไอ้ดีโตกันพ่อเมียต้องมองโตกันกับเอิงเย้าไรเบอร์เลนเปียเต้31วันกลางวันจูชี่เหลือเติงกาเฮาชี่จินพินย้ำอยู่ปีสื่อไคเคอร์ชันจาสั่งไคโคโจ้จูซื่อเฟิงหุยเบอร์สวยไปเศร้าหกปีไรกับตั้มควายหันจงทงเติงเออโรสผู้จิน总统等乌兹别克斯坦米尔吉耶耶夫总统等蒙古国呼日勒苏赫普买好内乌腾多腾染长内红色改访金当乌金部队消防公安引济国努干部党研究内马洋帮干行就行哈白白国德如木汉镇帮干行就为着子多腾染长内博尔滚别停白七八国ไปกับอ่องตีสีสาลันกูคักอ่องกันกูหลังจีโจเข้าถึงสุ่มมงกาสีปากหลังฝ้าอมโขลวนเสียงหนังฟังเปลี่ยนเปลี่ยนเห็นห้าปากตึกน้ำกินเห็นใบปากเสียงเจอไรเครื่องขวางหิมเจียวไรในต่างถึงอ่องตีกาเครื่องหลงตังตื้อกลุ่มทนกูเหมียวในกลุ่มทนลองตักโตอาเมียอ่องตีไปพีไรเมื่อเล่นเปียเต้30วันน้มเสินชายเจินทินเสินหินจี้กวนฮีทินจีโจเฮาถึงสองเงินเนื้อสิบสองปานาเจ้าปิ้งคนบินปองกันหิมเจียวพีเขียนคักเสินหิงหมุนเขียนเอากะกำใจปองกันทิศเบี๋อาจ้องน้ำหลงเยี่ยนทางสุยขู่เนื้อหมวกฮันเจินตีเนื้อเสียนเบิ้งหน้าโดนเตียนหลงมาในเอกปองกันหิมเจียวพีน้ำดบน้ำร้องในอยู่เขาปล่อยจงเชียวปล่อยกู้ฉินตีเผียวมาในฝ่ายการดีเอ็มท้องปิ่วและเมืองหินนันแก่นพีก้นน้ำไถขับเจ้าอ่อนเตหลายฮุบไหวเหนือถูกใจมินสวมไหวไวตัวถึงเบลินเปียเต้27วันตาลีดีเจียงอยู่แล้วลองคัดตินเฉียงร้อนตั้งถึงในเป็นเจวิงขับโจอันดังสิบหลังนั้นเมืองหินนานในเป็นเหนือเสินมีเจวิงสองหลังโจตื้อเข้ากะหลังเดียวลันเป็นก้นหลีเยี่ยมทองปิวอยู่เขาปล่อยจงเชียวโก้ฉินเข้ามาหลีเยี่ยมนำสิบเปิ้นนั้นเบลินเปียเต้28วันก็โผล่ลำตกฝนหลงมายินเฉียงในเชลัมตาจงเฮ่อเนอร์มันยีชนมิ่งเฉาจูเนอร์ลาหลันชนเนอร์สมอกังเจินตีสมอชีเลวิงพัวเลยกึ่งกลางตามาเหียงยินเป็นเพชรลำหลบลำหลวงต้นขึ้นมาหลันเหตุขนทั้งขาดกะตัวได้กึ่งกลางโปรเป็นเพชรเห็นไทยสมอกังเจินตั้งไว้เจินฟูจังขามเอาคนมาเห็ดเงาเอาเช่นสายเจอเห็ดเงาเอาอาจ้องโปรเป็นเพชรลำหลบลำหลวงในมาเห็ดเป็นหลวงบิงโตขันผายปองกันจีโจหิมจิ๋วขนกะตั้งเพียนโจจ้าปองการหิมจิ๋วเพชรน้ำดับลำร้องในเธอกะอามาขามเช่นสายเจอทั้งโคขวางอามยาก้นเบิงในพัดปีดีสะกั้นหนังยังมีก้นหมัดสั่งตั้งใจกะยังมีหลวงตุ๊โจ้ลันจอมหลังเหลือหลายหุบใบใหม่ไว้ 不能变采购经理指数能快干制造业能等好来变能力白来四十九百变当人本马来跌跟马从德马能力白来当百货快干屋炸能等好来内地端马来来不能变得三十一文快干很久龙安基隆县的名字卡这的西藏普遍批来干领土那么多乱来靠腾韩国关来马乡帮干很久红色解放军当武警部队德邦干很久为了走昨在阿妈喊现在走当火灵阿妈关门内八比里萨专门快警察来等尼泊尔泼沫来和白马来多等平安地毯不能别的三十一文港湾哈拉地尼泊尔普遍批内干领土南独南龙来保险的管带价约总等951个专门操纵是不能别的三十一文弹开外务省发言人的等操前有文来弹话等别的干有好王来多等操前有快乱合作样本跟来你那地的想法特朗普政府等地阿康滚认欠阴谋活动如快模式忙个客者来跟马经做阿康等朝鲜逃兵忙不当乱八比例杀来龙堂边崩政策马也地来央变起海专门号码快乐等一郎不能别的三十一文逢色等别的干外马个得多滚南那拉克岛乐等一郎来也得滚大家爽过美国马上个蓝台有平安地毯不能别的三十一文伊朗武装部队总参谋部发来了电话弹话等伊朗有地经络阿康等家有行等伊朗来五年内龙马经阿康买地难一地多龙庙来加多盘两样安静该弹开来变好是当马变在吞弹开
0: 不见武装好真马อาเมียวปัดปั้นต่านเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์ห้มตึกจานเปิดเห็นโค้ตามชีจินเห็น
2: เหตุดีฝ่ายการอาเมียวโคโนการปู่อาเมียวอีเป็นเฮาโขตั้งลองกาหมาลักหลอกนั้นชีจินพินจงสูจีเมื่อสวยง84ปีเดินเก้าเล่ชอบเป็ดฝันอยู่แล้วคุยได้ได้ฝ่ายการอาเมียวแล้วจงยางต้านคำนั้นชี้ออกเหตุดีฝ่ายการอาเมียวโคโนการปู่อาเมียวอีเป็นเฮาโขตั้งรองกาหมาตักหลองนั้นมีรองตั้งนำไหนเฮ้อเขากาป้องปั่นอาเมียอาเมียวอีแกนแขนทับต้นขันที่ดักเป็นย้ำเขาออกล่าลันรองตั้งเสียนตีเหตุง่ายของย้ำจังใดโกโนการปู่อาเมียวอีดีร่าดีดำมาเฮาไกวว่ายังปลาห้ามถูกเถาเคอโกโนการปู่ป้องการมังโพไรห้ามหนำขวางไกวว่าโกโนการปู่มีน้ำตีนไหนมือจอยยี่จีเล่นนั้นห้ามเอียงโกโนการปู่มดอยู่ฝ่ายการอกจ่าและกาดสาตั้งอ้องอยู่ตั้งเสาสุกยุ่งในห้ำเอียงดีกับกับดีกับเลยหมสั่งพร้อมนองโบตีตือโจจังเกินก้ากาขาลันเกี่ยนหลักแข็งตือเหตุใดโดเล่จังขำเปียงเปิงมีฟิ่งดีทุ่งขำซามีลำกัดนันเตือกาสั่งสอนล้มล้าเลิกย่อยโดเล่ฝ่ายมังโบตีตอนหัดถามอับล่ากันโกโนการปู่อาเมียวเอดีตอนนันโดเล่กาตือหลงถังโลเฮ้เขาทำการอ้วงตีหลักหลานันเฮ้เขาทำเหตุขนหลงทำหับหน้ากันหลงกว่าที่ได้กาถึงเนื้อตึงขาเนื้อจงยังเนื้อก็จะจีกว่านั้นทำกันอึ่งตีอาเมียวอีลำแหงเนื้อตึงขวางเดิงกว่าที่ได้เฮ้ก้นหัวการปู่อาเมียวอีเนื้ออึ่งตีอาเมียวหมังขวางมาทำกันเปิงเดิงเป็นช่วยแถมทิ้งก่อนช้ามีเปิงเดิงเป็นสั่งถอนดมหนาจงยังตั้งก็จะจีกว่านโลดึกด้วยก้นหัวการปู่อาเมียวอีเลยมาทำกันโนมีหลวงตักส่วนตั้งหลงนั้นดีปุ๊ดซ้ำดีปุ๊ดดีฝงซ้ำดีฝงเออโบได้ทุกเถาหมในท่าถึงเนื้อตาขนป้มมีก้นเฮาจังกะหากน
1: เสียงกวางรองรองทองเจอป่องโค
3: เสียงกวางรองรองทองเจอป่องโค
1: 请看板板孤单板张信
3: 请看板板孤单板张信
2: 比如好当来都有理由哈沙有那行博来
4: เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงคำหวานใจกึ๋งอันเป็นคำเมื่อสั่งสันเทียมบอกว่าลันบอกเออพี่น้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมคำมันห้องว่าสาวมึงขอน

0: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานย้ำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานย้ำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: ปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ริโอซาอยู่ล่าขิงด้านใครเข้ามาบอกไปเขาดีด้านใครตั้งไหนดันที่ดักดีชีจินพินกับชันจาสังไคโฮโจจูจื้อเชิญเย็นโกเยี่ยนเซาลิสือหุยฟองไคหุยนำเสาบอกไปเอกด้านคำหลักตาชีจินพินอองเมียนขอดช้าน้องกับชันจาหุยหลงสังไคโฮโจจูจื้อเฟิงหุยเมื่อสวยไปโชคดีเอกดีทำการโมเลตึงเจือจีสื่อทันในสำกัดถึงตึงไอจีกาดีถามกันโมเลตึงคุยขอดทบลองฝึกเห็นขาจ๋าตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมามกถกบ้านและอีน่าเสินในอยู่คนมีน้องไข่อีน่าเสินเชียวฟังจิ๋วเย็นจงตุยข้ามองตีจู่ล้มหมายยังหกฝงกาถึงโบคันวางกันหิมจิ๋วเพน้ำดุดน้ำร้องในกอบตกฝนหลงเย็นเป็นเพน้ำดุดน้ำร้องสิบสองปนะเจ้าเออก้นบุญสองเฮงจิตปากเก้าสิบแปดเข้าไปเพไว้ชี้เสียนเหตุดีไฝ่กันเห็บโชงยงในเอออาเมียเตอจำไม่สองเงินเขิงจักตือเฮียงเหนียดฟาทัดเตียนพวกโอดีปนเตือตือไม่ฟาเถียนในในเป็นทัดเตียนเดือดถึงเขาเหลือสิบเอ็ดนั้นถึงส่งโก้ถึงอโลสือถึงเมืองกูโก้ตียกหิดลองโฮมกันฝึกเหนียนไล่เสกอันห้องกว่าเปลี่ยนฟังคือโจเมื่อสวยงไปเช่าหกปีไหลย้ำให้จับถ่อมเข่าฉลังบ่เจอไหลอยู่ขิงอ้ำตีท่านเบลเลนเก้าเลยวันเดินกลางหลือจูสี่เหลือถึงกาเขาสี่จินพินอยู่ปีสุดท้ายเคอกับชันจ้าหุยหลงสังไคโฮจูจูจื้อเชิญเย็นโกลิสือหุยฮวางไคหุยนำเศร้าบอกไหลด้านคำหลักตาอันโหไหลฮวางว่าเต้าโถปกหลงสังไคโฮจูจูจื้อในคักเบ่ดีตอนไหนอยู่ขิงอ้ำตีท่านเบลินเก้าเลยวันเดินกลางวันจูสี่เหลือตึงกาเหาสี่จินพินองเมียงขอดช้าดวงชันจ้าหุยหลงสังไคโฮจูจูจื้อเฟิงหุยเมื่อสวยงไปเศร้าปีตั้งดีทำการบูตึงจี้เอจี้สื่อทันนั้นอยู่ขิงอ้ำตีท่านเบลินเก้าเลยวันเดินกลางคำจูสี่เหลือตึงกาเหาสี่จินพินสี่เหลียงเมนกับตึงไคโลจอมหลังจงทงตึงไอจีใส่ชีพิษครับโตตึงไอจีดีถามกันโมเลตึงเบลินเก้าเลยวันเดินคุยขอดทบลองฝึกเองสั่งสอนตีตั้งทั้งปองจอมอาโจมามุกทกบ้านแล้วยินหน้าเสินในอยู่คนมีน้องไข่เกิดการฝึกเองปองจอมนายจีเดลักดาสี่จินพินจงสู้จีโจจ้าโลเทียบปองจอมลองขับอันหุยเหลือจงยังตั้งเธอเจียนเสือกงโจ้ดินเต่าเฉียวจูไหลขวดหบลองฝึกเห็นขาจ้าไหลเปลี่ยนผู้เหลือเสินเฮาไหลเต่าโถจับเทียนเลี่ยนหนาขากางลองฝึกเห็นขาจ้าไหลเปลี่ยนผู้ตีตั้งเถาเปียงตีตั้งทั้งปองจอมอาโจมามุกทุกบ้านก้าเอิงเยาไหลเห็นหลอกลองขับอันหมาโจ้เอิงเขาเยาเต่าโถอาโจมามุกทุกบ้านอยู่ฝ่ายลองเข้าเจอไหลในมั่นเกียนตีตั้งอยู่ฝ่ายเหตุที่ปองบ้านไหลในยันฮักดึกเสินไว้สูจีวางหนิงทิ้งปองคายหุยอีกด้านขำจูจางปองการจี้หลีลองฝืนขาจ้าและจงยางนำสี่ฝงจางยี่จงเธอก็เหลือปางหุยอีกด้านขำฝูจูจางลี่ฝงอีกปากก้นการเนื้อฝงตังเมียนเธอก็เหลือปางหุยจี้หลีลูกเจมบุคันเสินปู่เป็นเพชรลำดับลำลองมาเลยยี่นั่นเสินเชียวฟางจิ๋วเยี่ยนตุ๋ยหูขันผายปองซ้อมจูล้มหมาเหียงลูกโกป้าโกล่าเธอก็เหลือไฝ่การปองการหิมจิ๋วเพชรลำดับลำลองทั้งข่างดำผิวเปียดน้องตีจางโปเป็นพีเจอไปเสินเชียวฟังจิ๋วเยี่ยนจงตุ่ยขันไผ่ข้ามองตีกระปองกันไผ่ออกหมายยังปองการหิมจิ๋วหรือคนมินชี่จินหยี่ชีฮ่องโค่สิบสองปันหาผู้เอ๋อหกหลังกาถึงเนื้ออึ่งตีฮบเพในปองการหิมจิ๋วย้ำจังในฝ่ายการหิมจิ๋วฝ่ายการเจ็ดยิ้มฝ่ายการขับอันอ้องอยู่ตันเสาอาเมียฝ่ายการอามาขามเครื่องของหยงตื้อเดิมบุคคลเสินกูเปิงตึกปองกันไปเจอเสือ

0: บ่ดังเย่ผางปอสู่เตอกันโกซัมโปติอันเฮ็ดเขียมันเอาผู้ลองตังหูได้มื้อว่าเฮอหางก้อยเกาต้านตัวมันเมื่อสีห้องมันเข้ามาต้านแท้กําเดียว
1: เย่ผางหมอซะเอ้ยหมวกให้มันก็ได้ไห
0: คือก็ลมบอกให้มันมันมีอาข้างผู้ลองตังหูได
1: ้เออผู้เชิญห้องมันเข้ามาต้านนะก็ค่อยกูมันมาขามได้อ่ะ
0: อืมเดียวเฮอเกน้ำอมนึงเนี่ยเริ่มมวยกำเนิงเฮ้ยเจอริมแม่จังห้องมันเข้ามา
1: เออจับจังเมื่อ
2: ยี่ผวงถ่อมโบย่าใครหมวกอาจ้องเนี่ยผู้ตันฟ้าลังเพียดเดือหูหลังกันถันโป้กื้อกังลังดินกะมันคือตายิ่มโบย่าช่ำไหวล่ากะตัวยีโซมือสองขวานทอบล่าดำตาจึกจำห้าดิวก้อมหูมันดีให้ดีไม่ดีให้ดีขมเสียงเป่าเสียงดงบ่ย้ำเลยก็หมู
3: ่เลยเป็นว่าปงสังอ่ะกบสังจางเป็นใจกบสังจางเป็นใจ
1: ยี่พองมึงไปให้อ่ะมาก็ฟื้นมือหลังต่างไทย
0: สองเขือตัวไปกี้เสียงถ่อมเกาต้าน
1: ยี่ผองลูกบ้านรังเหรอละถ้าเสียงถ่อมหมูซาต้านนะ
3: ยี่ซูเมื่อโมเขาเกาตั้งซื้อเมื่อในตั้งปีไหนซื้อปีเตี้ย
1: เกาก็มูยังรู้ได้มะ
3: มะมูเกาตัวหูตั้งปีไหนซื้อปีไหนก้อยปีเทียมเด็ดเตียงน้ำขิมน่าเพียนเผือกตั้งอินรอกันจังจับโซ่คือกว่าปีนจามกับพ่อหลอกหิดรอกันจับโซ่หมอเมื่อไปมาเกิดเกาลีโกเต
1: ยี่พอเมื่อไปหิดจีรอเมื่อหิดใจเกาเสียนตีจิบเจอตายอ่ะ
0: ยี่พองมาเสียงจีนน้ำอมเลยเหตุใจก้างควังอีโซเมื่อก็ไปกี้ถ่อมเกาตั้งไฟอาจ้องสองเคยดี
1: ๆเออ
2: หมถังยี่ผองอันกื้อกังหรือต่างนั้นจู้คือขากผุดลูกม้าเดียนออกป้ารอกะ
1: ยี่ผองเมื่อไปเรียนนะยี่ผองเมื่อถ้าเกาขันยี่ผองเมื่อที่กระทันถ้าเกาขันนะ
0: ไอ้อีโซบ่เสียงกะจู้มันดีลีล่ะลังขันบ่พกบ่สมาขาเก่าบ่จังโลกะอ้วงเฮฟังตังเป็นดังเสียนดันพวกเรื่องขัน
1: เออฮัวหลับเสมอหมูซะ
2: ยี่ผวงทัดกันหลายวันอืมเออเด้อยีซูยีซูท่านผิดเจอไอล่าไอตาจ้าลีปือเจ้าหลงหลังมันไกลๆคุณสอนจู่อาจ้องยี่ผวงจีบใส่ไม่เจอให้เก่าเฮียงจินนั่นปมเคยขำปีนกุนกะก้อยว่ายิ้มหันปูมีอันหู้อาจ้องสั่งนั้นตัวเพียงวางลายหลังกันอยากผิดอยากปองกูวันต้องไม่ถามยินมันสิสิมันซ้ำจังๆหือตายผัดปานกุนกะให้เขาได้ปีนใจเปื่อไรมันจังห้างก้อยกู้เดียวรวมเดียมปลายออกเฮินกะขาลากาเนตยี่ผวงติดอยู่แล้วเฮือนผู้ได้หลายวันเนาะมันเถอก้มเคยกะก้มห้ำต้านข้ามเคยอาพังผู้หลายกุ้นกู้ดังดังกันมีวันหนึ่งยี่ผวงซ้ำจู้ลูกเจ้าเจ้ากะแล้วซีหยงตีแล้วเสียงขาโบย่าผู้ยิ่งเซิน
0: เข้ามาผู้ยิ่งเซินเมื่อเป็นยี่ผวงเจ้า
4: เจ้าก็เป็นชื่อผอง
0: อ๋อแล้วงะ
4: รับเจ้า
0: บ่เสียนตรงเออเลยมั้งน่ะ
4: เจ้า
0: เจ้าอยู่ลองเบี้ยวได้เผื่อจ้าก็ไม่เข้าจะได้ปวงอีโซปูมาขากูเก่าอ่ะเก่าตัวปูเอาเปียงจ้าเยี่ยมจ้าใครหมวกให้มันน่ะ
4: อ๋อลูกวันนั้นเต้ก็ปูเข้าเดินเดินไม่ได้นอนนิ่งเดียวก็เข้าเจอดองได้ตั้งวันก็คุณสอนเถิงเมื่อ

0: 好哩哩，
1: 哦，
0: 人哩，过早在乱某两者张杂干难。当爹，乱来某多担责。当杂边海当边矮子，乖咪傻苗。
1: 乱来，狗狗呼噜，不咪滚马的马内算大脑，变热冻，滚硬干，当咪杂好一两傻苗内。
0: 这啊，平人内。生活上好歇歇，怪兽壮姐丽丽摆好怀马杂做干，就唔将杂好干啊。拉带咪杂好一辆，轮人藤蛙树的奥陆碗爹爹，首先家富有保健员来先，谈阿壮丽丽。壮人则莫在大人，接差丽丽。都变咋，苗咪当陆各拍干人，都将另类陆地冷感住。龙门两者是不能，别让双河入得干难，这，
1: 这啊，
0: 怪兽双河难入得干难，后门都同搭独牙，就唔将杂好干啊。这啊，无都同搭独哎。
1: 无啊，早在难地入得干难，后门都。
0: 这啊，怪兽双河独活斗行，都同搭独古巴，就将平补扎本难干。ได้โกมือวันดีดีอะลองมาเนาะกอบได้โกมือวันดีดีเกาเอหวังเบอร์มั่งปีมาแล้วเสียส่งเจ็ดชาดีปวกอ๋อเจ็ดชาก็งตับออกโซ
1: อ๋อกวยว่า
0: บอร์ยังแหลงเจอที่สังเป็นวังตังลูกอ่อน
1: เออยังแหลงเจอสองเปิงเปิงหนึ่งปีนไม่ฟังเล่งลูกซ้ำเปิงหนึ่งปีนกวนเท่าตั้งสองป่าติเหตุ
0: ลองเล่งลูกอ่อนอ่ะจิมไก่ปวดต้านกลัวก้อยสูดจอมค้ำหมูราดสั่งดันกาเหตุเจ้าจางเล่งได้ลูกอ่อนดีดีอ่ะ
1: อ
0: ันหนังปนบัดเบาแดนก้อยสูสูมีเจอหัดบ้านแก่นเจ้าจางกูสั่งอ่ะดังขันสู่ตัวตั้มเจอตูมีลองบักเตียนบานบานตัวจางอําเสิงอาจ้องกุ้นเปลี่ยนให้ดีดีสู
1: ่ดับเจ้าอุ้ยซินเฮ่เกาเลยหู้ลำไข
0: ่พองใจเมื่ออันเหตุเหต
1: ุอุ้ยซินเกาแก่นเต้ฮักมันเกาสมบัติมันโตฮักเกาเกาก็สมบัติตั้งผิดมันปองในมันยังจะเสียเจอเหตุ
0: เย่พองเมื่อเป็นสาวเจงเงเอรูเมียตากโกเดงเกาสมบัติสองเคอหรือก็จังได้ดีสู่สู่ฮุบสู้ดังตั้งขันเจอสังโตมาขาเกาล่าเลยเจินฟูเฮาว่าหลังมีเจินเชยเยี่ยมกูกูในตั้งเป็นไอจื้อกูป้าเมียงไข่ไอจื้อเจมตั้งกูตีอื่นเขาจะได้นำเตซ่า
1: โอ้หลับเจ้าอุ้ยซินมันเยี่ยมกูเกาปกติในสาวปีเอากำในเกาตีโฮมันกูกะกูวันวันอุ้ยซินหลับเจ้าเมื่อเกาเชื่อขึ้นเกา
0: เออเมื่อตัวไงมีรองสังเจ้ามาคาตูล่า
2: เย่ผวงกาขามโบย่าไล่ยาหกฟันรำยีซูตั้งก้นเจอโหมเหตุการณ์จินเข้าหลักนั้นเย่ผวงมาถึงว่องเขาเหตุการณ์ตีเซินเจินนั่นเนาะ
1: ใช่ก้อยย้อนถามก้อนยีซูอยู่ที่เหตุการณ์ไหน
3: ท่านดิทางไว้พูดเดียวจินเข้าท่านได
1: ้ดาเจอใช่ยีซู
4: เย่ผวง
1: ใจอีซู
4: ยี่ผอง
1: มันเป็นสังซา
4: เป็นสัง
1: ก็มาหับมาขึ้นเฮิน
4: ยี่ผอง
1: ใจอีซู
4: ยี่ผอง
2: ยี่ผองตั้งยีซูน้ำตาบมบำกำมือกันจินจินหมูกุ้งไหลรูอ้ำตั้งจอมข้ามสอบเสียบกุ้งกูน้ำตาโดดิ่งยิ่งบาดล่าเสือโบยำอาพังบีคำสังตังก้อยซ้ำซื้อผักซื้อหลัง
5: พี่น้องขอตั้งไหนกองโปกเลยเปิดเมียนเฮาชูต้องเฮอพี่น้องขอตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นระเบิดสง
6: 云南先生boy是哪种是八大？正破个天先生boy那个爱。
0: 因咱

0: 先是乖，送拉空是不拉达，正破嘎铁，你先是乖，我嘎爱。
1: 能这么远浪，俺天梦有么躺我嘎爱？你在浪那时间是乖点的嘛？浪那路那时间一个。
2: 时间在外国说完啥呢？你在浪那时间中东一个。习近平上海帮帮帮中国老美蒙丹能博母坦丹南北昆古浪子碰他上老母那阿强蒙嘎可做那时间与那蒙多丁满苏亚阿军西尤志散密实乱大都看是读那十人十班共碰子碰昆明他破格罗塞时间密望蒙如沙蒙蒙古蒙古蒙古国帮帮蒙克清了空的昆古帮帮别么顿母格罗那时间时间提到我那旁习近平那么尊卡铁没看我一百帮单那亚路的时间专门的旁话家在沙那点是大智库不能爱亚就破多他蒙丹丁阳武习近平比是开课他上海帮帮帮帮中国老美蒙丹能博母坦丹南北昆古浪子碰他上老那上海帮帮帮帮中阿藏高座牡丹高个家若增卡那库图什么我爱阿强蒙嘎可尊丹爱是大智库不能爱亚他与那蒙多丁满苏亚阿军西尤志散密实乱大都看是多十人十班个亲自碰昆明他破个罗塞东宫蒙都习近平阿强木尊密志散送中看十人十多跟着巴蒂国姆店母本里为安蓬破爱自碰那派普兰兰尴尬看十多安铁蒙多十人十班路爱兰个亲更进入十人十班阿军西声望扎个巴旦丁满苏亚阿军西尤志散密实乱大都看个罗什多那子破通阿电娜娜没电到那库普兰丹丁满苏亚阿军西尤志散密实乱大都看什多那兰帕密塔南南是昂是刚大都母本里塔阿尤志栓克巴那人爱蒙多拉多母母都王宁子碰住中那嘎是嘎乌爱十人十班跟着南半门里人康蓬蓬乌张义勇子碰他上罗姆那嘎是嘎乌爱碰乌到李丰铁母他们傻你子碰他上罗姆爱我汉干么热卡莫如经验比那个那人瓦样与那蒙多万只碰安了完母兰普然那你跟阿卡个亲兰那卡莫如道旁经验切母爱母他上罗姆克巴塞蒙多万只东空的电铁都不来定金子破通多浪那昆明曲靖以西红河西双班那普尔那万只碰古普然丹那金阳宾十二爹普然丹那天母外母格罗克瓦塞亚阳塔摩汉干么热金阳天母外克姆扎拉姆哲帕嘎是我们沙尼帕文尼亚爱十二爹团亚高声文容来阿玛卡姆拉姆什古阿萨阿萨亚爱库格罗克瓦塞南塔到那是沙过那母路爱但因是大西尼之通多瓦都样蒙丹定那光复万达十二之盘千瓦各地十六矿日木赞万古都那南巴冷爱朗嗯朗万木嘎铁达十二那之盘塔来占路塞光复万达过安铁蒙丹南巴冷爱丹嗯朗来路塞阿点古十六矿亚都爱听了矿爱昆古宁伊南达托萨姆是大木赞嗯台什么十六爱亚塔我路塞是大四年不能爱亚过那是大木赞托什么是能爱亚他蒙丹定那米他来拉他托萨爱不可门南个地之库日蒙啊万美里浪都塞是甘沙斯管拉爱过那之路爱米瓦蒙铁如沙蒙蒙古蒙蒙木格达努片是大之库噶昂多他蒙木格邦邦木克听了空爱昆古邦邦别么顿木格罗那蒙只十二美元之天四杂有着不是木什么木木东中有时大中当索中个萨人爹木拉顺木沙中阿比亚日木拉木什么克瓦那人爱 你不蒙丹不令你是不让你是干难过那只路哎。但是那电视大智库不让你呀是那听不着吧都样。你不说几经验他心满那么傻听你哎这库什么什么都在哭人家哎。是干的你爱哭说不上你你得让那是干过那只过那提示那单的日。我都拿习近平那么尊干你白帮单那就不得了干。
1: มีจุดสัตว์นั่นเชิญลาไทยเจลาอามิวชาเนกุนตุมคุณง่ายจวนมีครุมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลเดนี้มีชิจินพินากาโดมีเชิญลาตงคงมุมดูชิจินพินคิงละคงเยคุณง่ายเนียงสุดามาจากคุณสงิยาเทคุณมาจายาลบรันกุนโจอามิวมูปงลีจะพองทาโคจวนไออาเขียงมงกาโกมาดุนสบรอไอปาดีคุมซุบไว้ออนลำกลอสจ่าจุคุมซุบลำก่อประนันปาดีอาอเมียวมูปงนีอากระทมมงมซาอามาคำลำเรียอาจังสกูปาดีรับโดนี้มิดมซาลำมลีเชอร์สจ่าลากำช้ำลำมลีสกรีนครัดว่ามกบลำละข้องกลอดูมงมซาผกาโตดันลำมงมซาไทเจลำมงมซาขันกลอสตุบลำตึงยังเชอร์สโตครัดว่าปาดีเทียมงดานาละเบาโมลีดอาจอมจิงดอนนามดงมดูมราลีดกังกะคำกุนครัดว่าปาดีอาไวออนลามอเมียวมูปงดีเครนคูกลอครัดวันนาปาดีรับดอกุมพลไวออนสุยะนี้ตรากอขั้นนาก่อนคังกินชมมจามันลำดับนี้ไวพรันกลออเมียวมูปงดีมูก่อนดับนี้มดูมราลีดขั้นสุดบมดับสกูนี้จอมกลอพองเชิงราเราคันล้มไอประหนึ่งนานปาดีอาอเมียวมูปงลีครั้งมันนานโกโพครัดว่ารู้จังอเมียวมูปงลีมูดับโกมาเดียนมูเทอเมียวมูปงลีทำจังกุนกลอสจัดจัดรู้จังนาอเมียวมูอายุมูรู้ไอคูใจกินรู้นาอามาคำครัดว่าประหนึ่งนานการบูกจามาซาชดังสกรินครัดว่าปาดีอากุมพลแพร่แพร่ลำแพรมินมาซามานามกามินกันนานจนโจเจกึงค่ะทับกันราอาสันชาเจลาจงขวามิวรมิมสาชงังชกังมิมสาตาดุดโมมนามกามิจจะอมิวบัวสังสกุนีเพะโซรามคุชงนีเตียงมันไอมิดรองไออมิวชานากันบูมชาพงมีสปันชลครัดว่าอาจังสกุนาเรื่องคังอโคอาคังเพะมิติงเจสันโมลิดคำกุยไอกันบัวตาโกมนัดตอนชงุนนาลูกงละมาคุมจับไอ้ยิ่งอำชาคันมูกลงไอ้กันปูนี่แพ้เราโยมทะเราจังลูกคูเรามกบกันนาพาจิเรากงจะไอ้มชานี่แพ้เวลานาโยมทะสปันสลัดมูกลอนนาโลอามิวชากันปูสดลังนามงมาซาลามงังเกรนมูลีคำกุยไอ้ทับกจ่าไอ้โลอามิวชากันปูนี่แพ้กำช้ำมูลีกบานีกุนไพสงุนนาอเมียวมูชามยันรู้จังมงสาคังกุมเดียนมูกลอสจัดจัดรู้จังบนพังขึงไรชงังชกังครัดว่าปาดีอาอเมียวกุมมงสาเทอเมียวดระตัวดันลำนี้รู้จังนี้เจอเมียวมูปงลีรู้จังท่ามกรากลอไอมชางงาไอลำอมาคำราไองาไอ
2: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพ่อกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไอ
0: Yin nan n xian shi boy sum la kong shi brada zheng po ga ku mo kan mo ngui shi boy nga ga ai
3: shi ga ma dat nga ai khop shuam sha ni mo kan mo ngui shi boy a dian bai du ra ai ndai lang na mo kan mo ngui shi boy a dian tha zheng po bu ga tha shuam sha ni na ra shi rong ai sum zo sum ra mo kan ni bang dan na ga aiยาช่องนันเอยุงเงินชีโยมใจเทียยุงเงินชดังมรันละเรื่องจอมคนเอน่าสมเสมิมันงูเอ็มคนช่องจอมตัดกา

ชิกามตัดงาไอคอบชวามชานียะมตุนนาไปหน้าลูนามคอนก็มจิมตาไอโซรามิงูแอมคอนเยมคอนเดก็มตุมมงวยตุมชิปิโอมชายุงวยชิตังไพตังก็นาคอนชิปิโอตันแอมคอน

야, 베나도 남 컨데고 야, 칸그바 왕아 아이 용의시 탕머레 컨에 아쿠페 유조응아이 무엠 컨제 좀 다가

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正货价铁五千十块，
2: 当代时装版啊，
3: 李苏鲁师傅，
4: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 风开心爬山云南，为了比亚摩干带提醒放好干中没弄发电，为了高山美
6: 风开心爬山云南，不丢冰要熬干带提醒放好干龙内诺帕蝶，为了好山美。
7: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในข่าวสารใหม่บอกนี้ที่เพียงนี้มีซีจินพินเขาพร้อมลี่สือหวยผู้กวนอ้อนหมูเขากับสังไห้โฮโจจู้จื้อพร้อมโจ้บอกที่สาวฮกยังปากกำหนักซีจินพินพร้อมเหม็นมบสังไห้โฮโจจู้จื้อฟงหวยปี2008สาวฮกโตเดเหม็นมบสุดท้ำโตพระเดียดจีเออจีสุสท่านไปถึงพระเดียดไอจีเขาเวทกันสุดท้ำพระเดียดพร้อมโจ้หอมปองการทำเหียนสังซ้อนดังมันเดจจิงใจความราชการเฮไดตกดียินนันเซนี่อยู่เวียงเมืองเสียยกความยินนันเซนเสียวฝั่งเจียวเยียนจงตุยขับมดบาดเมืองต่างดีที่โทกำลังฮกหมูไปถึงบ่อฮันเขาเฮียดการจิงผลอกุณครอบโคอัญญาโจการนำถมนำน่องเพียไพ่ขำลับฝนหาลงตกนี่ป่าปินการนำถมนำน่องเพียไพ่ขำลับ12ปันนาเจ้านี่เหอจมไล่เหมือน2ปัน7หอยเก่า18กุ้นใครไปอยู่ติดีตีโถลิกวินการเคียดจ่าปีนี้เมื่อยำหอนเศร้าเฮียงตังละถาตังพระเตียดนี่ป่องตละเขียกเก่ากูดหาปั้นสีหอยเหมือนกุ้นปอกไปพระเตียดนี่โปเออร์โปเกิดจองการดินใส่ไรปังเพียไปขำลับนี่ป้าหือผูกกุ้นใต้ซีฮอดถึงปั่นเก่า13กุ้นประเดี๋ยวก่อยฟังเข้าในข่าวสั้นไหมเขียมทีอยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินเก่าดกคำหนึ่งกลางในสิจินพินผู้ปิ้นจู้สีพระเตียดอยู่ปีสือค่ายเขอเขาพร้อมลิสือหวยผูกกันนอนหมูเขากับสางไข่โคโจจู้จื้อพร้อมโจ้บอกที่สาวกนั้นยังปากแกบขนนักเจว่าตุนอยู่สางไข่โคโจจู้จื้อทับกดถึงการปงหนึ่งมีนำเขียมนำลีซุ้งอยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินเก่าดกคำหนึ่งด่าเลี่ยงสิจินพินผู้ปิ้นจู้สีพระเตียดพร้อมเหมียนมบสังไห้โฮโจจู้จื้อฟงหวยปี2008สาวกโตเดนเหมียนมบสุดท้ำถึงพระเตียดจีเออจีสิสิท่านหอดถึงกลางคืนสิจินพินผู้ปิ้นจู้สีพระเตียดเขารุนวินนี่หอดถึงไคโลย้อนเปอร์สายซีผู้ปิ้นจงทุ่งพระเตียดไอจีติดตัวพระเตียดไอจีเขาเหตุการณ์สุดท้ำพระเตียดเดินเก่าดูกว่าคำหนึ่งพร้อมโจ้หอมปองการทำเหียนสังซ้อนดังมันเดจจิงใช้ความราชการที่ได้ตกดีเป็นดียินนันเซนอยู่เวียงเมืองเสียยกความทำเหียนกระดามใช้ความสิจินพินจุ้งสุจีปากกำหดนักจีเนียใจนักนันเขยำใจกระดามหมูกว่านำการเกิดปองสังเตียงแห่งตั้งในจงยังแจกไว้หอมปองเส้นเห่าทำเหียนสังซ้อนที่ได้ตกดีเป็นดีที่ตัวกันมันกุ้งเมียก่องการทำเห็นสังซ้อนที่ได้ตกตีเป็นดีต่างมีพัดติดต่างมันได้จะจริงใจความราชการที่ได้ตกตีเป็นดีเหตุออกการอ่านภายตุนอยู่ใจความราชการที่ได้ตกตีเป็นดีนี่อยู่ไต่ความเกิดเก่าปืนนั่นเหตุถึงตีที่ได้ตกตีเป็นดีวังเย็นผู้ปิ้นสมัยสู้จีปิ้นเก่าจูพร้อมอย่างปากกำจางยี่จงผู้ปิ้นจู้จ้างหมูจีนำที่สีจงยังฝ่ายไปการทำเห็นสังซ้อนเขาพร้อมๆอย่างปากกำลี่ฟงผู้ปิ้นฝูจู้จ้างและผู้กุ้นทำการตังมนหีเขาพร้อมๆอย่างจีนำเต๋อหมอฮันเจิดบัวเกิดจองการนำถมนำน่องเพียไพ่คำรับมายินนันเซินเซียวฟังจิวเยียนจงตุ๋ยนี่ซาซุ่มกำลังเขาพร้อมจองการจิงผลอกุณครอบโคเด็กวีนการเฮียจ้าเส้นเสียวฝั่งจูยันจงตุ๋ยอย่าเบาเวลาขำมดบันเมืองต่างดีใจยงพาดิจิงผดกี่กินนันที่ทั่วหมูจิงผดอากุณในความโคนี่ไปถึงเมืองเสียเฉียวจินอีซีคงโค12ปันนาผู้เออเพียงหนึ่งจองการจิงผดอากุณในความโคดังล้วนจองการจิงผดอากุณในความโคการลาเฟียดสาเจียดการเฮียจ่าเหอจมไรใครไปอยู่ตีดีตีโถการอามาคำห้องใจโคตือจูเจอจูจองตีบ่อหันเจินนี่ตือเขาเฮ็ดอยู่ เดเดินเปียดลูกออกเศร้าเก่าคำมาจะเจ้าภาษาใด12ปันนาเจ้านี่บ่เกิดฝุ่นหาลงตกเสียนสือจุดีนี่ยาจ่อเพียไพ่คำลับเดี๋ยวจองการเพียไพ่คำลับบ่เกิดเสียแล้ว12ปันนาเจ้านี่ดังมันพัดดีดฝ่ายไปเต็ดเตียงการกี่กินนั่นพร้อมกับโครงการโป๊กวนกี่กินฐานเจ้าเสียนโครงการยกยาหมดไซโครงการกงอันโครงการสินนำไซเมืองฟงหนียังกบวงกับหมูทหารหมูเสี่ยวฝังฝ่ายไปจึงผลเอากุณในครอบครัวหมูเซินหลิงเสี่ยวฝังฟงหนีเขาเฮ็ดจ้องการจึงผลเอากุณในครอบครัวฮอดถึงเดินเปียดดอกออก30คำกลางคืน12ปันนาเจ้านี่ปลายที่โทษตุผามงกาเตียนนอนผ่าหุ่มเมียนฟงหนีหือบ้านเมืองที่ยาจ่อเพภัยคำรับนั้นฮอดถึง40,000พื้นไปจุนุ่มจมลายตีจิงฮง91กุนมังหายเสียนหอย97กุนมังลาเสียนเหมือน2ปันหาหอยไป3กุนบองมีเหมือน2ปัน7หอย91กุนนี่ใครไปอยู่ตีลิตีโทไว้ซีเสียนตีตีเชิงเจ้านี่เจ้าเตียงการเตียนในบ้านมังหันตุนอยู่ห้องสังเฮ็ดทรงหลวงนี่อีกเทียมมีนำเขียมนำลีซุ้งกำจอยปอให้เมียนาเฮ็ดท่าใดหังมีเป็นดีปีกายเวซีเสียนนี่ปีไรก่อสั่งออกเฮ็ดทรงรงฮอดถึง2หอย40ตันนำสั่งฮอดถึง7ปันเหมือนเย็นจัวบ่าปอให้เมียนาเยเฮินได้นี่ตาสนาอีกเทียม20,000ถึง30,000เย็นเขา23ปีนี่มาหมักเฟิงตีเย็นเมาเสียนชูชงเจ้านี่หวานลำผิวน้ำเรียกจ่อขายอยู่บ้านเมืองได้กัดดีหลายดีประเดี๋ยวห้องสางมาฟังนี่ถามปิ้นห้องสางตินนักอันเหือบ่ให้เมียนาตาสดใดอีกเทียมนั่นเจอหนึ่งนับตามกันก็หอมสอนว่าจางไหลหูพอถึงปีนี้เลื่อนเจ็ดรับเครื่องจักรใส่เตียนอันกวางฝูฝ่าเตียนตังพระเตียนนี่พอถึง12กวดเช่นว่าไปโอ้โหที่นี่ลงปุ่นเจ้าใหม่ไปฝ่าเตียนนั่นกวางฝูนี่ถามปิ้นเครื่องจักรอันฝ่าเตียนอยู่พระเตียนเฮาไล่เลือกเปิ้นนั่นเจอหนึ่งเวลายำหอนเศร้าเหี่ยงปี2026ดวงที่ปองมี62วันอยู่เล่นเปียดลูกออก31คำเหมียนมบตังเล่นเจ็ดลูกออกคำหนึ่งถึงเล่นเปียดลูกออก31คำตังละทาตังพระเตียดนี่ปองตละเขียกพอถึงเก่าโกดหาบ้านสีห้อยเหมือนกุ้นปอกไปผู้กุ้นก็เตรียมข้าวสั้นใหม่หลายหูพระเตียดจงโกพระเตียดโอโรสพระเตียดมงกู่จักอยู่เดินเก่ายกเฮียดจ้องกันกบ้องกันเขาเฮียดกันฮัดเตียนปี2026โตบ้านเมืองขอบต่างเตียคำนั้นออกมาทีนักนี่ฟังได้โพธิกากันอยู่บ้านเมืองไปขอบเลี้ยนเขาเฮียดกันพิดาดปัญญานั้นเพียงหนึ่งจ้องกันกบ้องกันห่างเฮียนกบ้องกันโซฮากบ้องกันโพธิได้ทรัพยับบ่าสังกาพิตรวจฟงนี่อยู่ในเวลาบันบังหันเดินเก่าลูกว่าคำหนึ่งหลาเลี่ยงส่วนบินตัวละของโขทหารอากาศพระเตียจงโกอันใส่ห้องใจโคตื่อกำจอยพระเตียนิโปเออร์ดูทีซองบินหอดถึงของส่วนบินเนื้อโลกจาเตอร์มันตูผู้สลาจวนจาอันซาเจตดีเอ็นเอหาผู้นี่อันบินผู้สลาจวนจากำมุนพระเตียนิโปเออร์ดูทีซ้ำนี่เขาส่วนบินหอดถึงพระเตียนิโปเออร์นับตามทหารพระเตียนนิโปเออร์ปุ้งเก่ากันก็หอมสอนว่าจางไหลหูพอถึงเวลาบ้านเมืองหันเดินเก่าดูกว่าคำหนึ่งกลางขึ้นนาทีเปียตานิโปเออร์ปัวเกิดจองการลิ้นใส่ไรปังเพภัยขำลาบนี่ปลายปลาหือผูกกุนใต้เสียพอถึงปั่นเก่า13กุนอันนักกรรมเพียออกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นต้านคำเพียซึ่งบอกนี่เพียเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี
8: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิงพิงปังเหอเย็นนานออกแห้งอยู่ซองกันสั่งเตียงปิ้นโฮมเปิ้งอย่างตำเซียงภาษาปันทนังกันสำเลือนในพระเตียเท่าเอาได่ตาดีไหมไปเบาขาดสีจิงพิงซ่งสูสีปีสองพันไปเสาโตเดือนหนึ่งหลอดสิบเก่าคำถึงสองอิดคำเมื่อมาเย็นนานสัจคำตองนั้นเผาออกกำปะขนนักเสียออกปังเหอเย็นนานเขาห้าหูเสียงและกำตือจ้องใจปุ่งเนื่องตังพระเตียดคัดเคียงกระเทตามตั้งทรงยางเสียขัดเจียกไว้ใหญ่ลงมาตุนอยู่หมั่นเวิ้นปุ่งเนื่องไปตุนอยู่กำเปลี่ยนไก่ที่โทษเลิงเปิงมีตาดีกับหอยอยู่เฮากินไผเมืองฝั่งตากันเช็ดจ่าอามาขามได้หมั่นเวิ้นออกแห้งสั่งเตียงปิ้นโคมเปิ้งอย่างตำเซียงภาษาปันทนังกันสำเริญในพระเตียดเฮาอยู่ทรงกันสั่งเตียงซุ่มผับยิงดีปิ้นอ้อนหนาเปิ้นได้สืบเส้นตากาไข่โตนายาต้องนายาเอาได่ตาดีไหมไปเบาขาดก็เตรียมดีความพัฒนาสงโกเขากันยินนั้นนั้น
9: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซ้อ
7: วัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงขับเสียงโสบองนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฝั่งประเดี๋ยวนี้ไว้ฟังกำคับเศร้าเมืองใหม่

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้าเมืองซุ้งในกำคับขับบาไก่ประพันน้องเศร้ายามนั้นอยู่ใดกังปล่อยยืดเล่นทกน้องเศร้าเมืองซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กวจัดมักใจเด็ก

0: 인치 코파티포 회의 코 베가레 흐조자비 도구 시지핀 인히렌치코 코사하호조 조즈포 회의레 지어지스스 타고스난다비 오코시도 자달레 아지오글레 고스난다비 코티기 이나서 호비 조비카파보 카조 히레 디기비 쇼지비 회의 쿠미오카이 이나서 쇼파 주이 조뚜이 오가 코모츠블레 모하 루하루나프비타 가가이 วิสิสิสุรุมโวฮอจาบิติยาคาซึติดะซึเลมมียาพอจากาบิออคาโลติคาเพลาซึกวาฟอดะดอคือติกือวิอะโลติโปฮาซึดะดอคือคู่เพอวิชุติเลกวาฟอดะดอและดะกาลาบิจุโกคอนาบะเตวิดะกาลาคือเพชุจุโกอโลซึมกุโกเชโกติเกจาดะเลบิฟาฮอโจอลิอลูเมวิมาโจโจวิติกิตุดะ โอ้โหโลติโลจะนะฮันจิเดมมีเบียวยากว่าปาตินมุชนะก็จะจุสิสิจิพีปีสไคเออร์สาหายหอจะจุจะเทยุกอีเซอร์ลิสฮุยอินชีขอบบอเดบอฮุยขัวกะโคอีโอเมกะกาและสาหายหอจะจุจะอมูอาเกดะเชอร์เคลาเฮลาจิเมวีฮุโจจาบีตอกุชู จิมมี่เบียวยากว่าปาตินตาฟะก็จะจุสิสิจิพีช่วยเดลนิเลนจิโคโคสาหายหอจะจุจะฟูฮุยโคกะโคลาบีอคุชุยดาวจิเออร์จิสิสตาตาก็สนันดาบีช่วยดิบกาชูจิมมี่เบียวยากว่าปาตินตาคือก็จะจุสิสิจิพีจะบ่มึงและไคโลโอเกกะไอจิโซโตไซสิกุปิและไอจิตาก็สนันดาบีดิกิฮาระ กว่าประเด็นท่าอย่างนั้นเสือหัววิจวิกาบาวกาโจฮิเลติกีวิโชจีวิฮุยคุมยองไคน่าเชื่อติเลสจีพีจูสุจิจูมาลาคาเกติกาจคาเดติเลจูยาตาเกจีวิติกาจอย่างนั้นเสือโจฮิเลอโลโชจีวิโมเชื่อติกาตุวิโอลีดิโตโมเชื่อติเลโดคาอิจติวิโคติกาจเสวิสุจิวานิฮุยโอคายเลตโก โชชิเจ้าอยู่เจ้ายาดีเสือจะต้องจูจ้าจ้ายิจิวลากาและตัวกูฟุตซูจารีฟูและอโมฮิโคกาลาโชโมฮาเจอกลุ่มฮาลูบินาพอฮาลาโคโนยินาเซอร์เชลฟาจูยิกากาปาฮาติเลกลุ่มฮาลูบิทากากาวิกาเตกิฮาลาเซอร์เชลฟาจูยิจูดุยฮามือเตเลคุยมิจูจีอิสิโฮโฮชิซาปานาพอเออโคกามมีวีโอกาจเปเลกากาอิจ จะได้คือโมฮัตกากาบิบิกาจิจิติเชดาฮีฮิฮาบันจะก่อนจะเปล่าวิสิสวาปนะโจมีโกโลลาฮาลาและมาคาจูวินาพูฮาลานาพูฮาลาคนนี้สิสวาปนะโจกิโมวิทากูฟาวิโอลีเยกิฮาลาฮิฮาบาเชจินทากาวิอาโปโกอาโบติเกโมคือกากาบิวิโอวาคือพักกิกาโชยาติวันฮิสฮาก็จะฮิกาตาอนุติกาจิเชกิจิโช ที่ชื่อว่าซีซีกาทีกานาติเลมมีญาพุจากาเยมาลาจิวิกาจิจิติกิฮาลาสุยมุโกโฮติโฮจาวิจิจิติจากาชาลาลิจิอันนี้ขอชี้ดีมาวิสุยมุโกโฮวินิฮาโอชิตุยคิโกโฮกาพุชโกุสหิวาบะพะกามึงวาบะพุจากาวิติกุลีโตยะลากุนวาดาเลชิวาบะคิกาจินเชโคลาวิสุยโจยิโมซีจิมาจิ ดาวิชิทรีจะทออาเบสิแม่จ้าและก็จะได้มาวิโคกาโฮกิกาจิบอาเบสิมีดิจ้าวิขายาคือพลากอคาเดคาเพชโออสกานาโชพุทธาวิทกาโมวิสหาปาทากาวิก็จะได้มาวิโคกัฟดาดอคือติกวิติชินวาวาฮิฮิโคฮาวาชิวาคิกาอโลติโปฮาซิดาดอคือคู่เพื่อวิชูกัฟโอเตอนาจุกดากาลากเกนาบะติเพชโอ โอยาโคชินเยลันฮิเลนจิโคคมยาเดจิโชโกกูวีดีวีฮิฮาปาเชจิดินทาอคูชิโตสหาปาดินตาและฮิฮาปาเชจิดินทากาเบียวยาโคโกจาเดมาบีอามิโลยาโกคูโชโกกูวีโกวาบะงาฮิโอฮาวากะกะอินาปะปะกาชิวิจูโกอโลสมุกูโกปิฟะปุตุติเกจาดะและโกฮาปาทาปิฟะโฮโจอลิอลูเมวิมาเตโจวิติเกตุ สกเลมิจมิจ้าโคจันและติลลาวิทาฟากาจิติเกโดชนติเกจัพจาติเกวาบาและโจชูโชชิโกวิติเกติโจฮันตุ tim mi vi o ya ko ha pa din ta va zu ko ni po er tha ga ga bi min pho di pho mo zu ko khu chi yi early u ja vi cha po mo go khu wo le ni po er o wo ge bi sho ni po er vi cha de ma tu ko chi chi cha wo de bi sho ti er yi de ni pho vi si ba pu ba nga ga zu ko ni po er tha ga ga vi si ba pu ba ga ti ge ge ga sho你不为其他嘛，也偷偷打为干那他个是为其点米表，也过下把的年纪那里他个为你不二米发米药来拿分为可四十八撮，得起来过去洗个狗。也你为可四下子来撮接偷几个为有多偷几把包个，加大来我努表老过难咩？
1: 我是多卡脚黑，第一个撮黑他打好打。我是亚国卡的给主给，实际皮为多卡定的多有黑。

0: พ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: พ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ้อข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพ้อข่าวกู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ละอาขิงต้านใครเข้ามาปอกไปเขาตีต้านใครตั้งไหนดันที่ดักผีชี้จินพินกะชันจาสั่งขายโคโจจูจือเชิญเย็นโกเย็นเสือลิสือหุยฟองขายหุยนำเสาออกปอกไปเอกต้านคำหลักตาชี้จินพินอองเมียนขอดช้าน้องกะชันจาหุยหลงสั่งขายโคโจจูจือเฟิงหุยเมื่อสวยไปโชคบีเอกดีถามการโมเลตึงจี้เออจี้สื่อสื่อทันไหนซ้ำกะถึงตึงไอจี้กาดีถามกันบ่เลิกถึงคุยขอดทบลองฝึกเองค้าจ๋าตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมามกทบบ้านแล้วอีน่าเสินในอยู่คนมีน้องใครอีน่าเสินเชียวฟังจิ๋วเย็นจงตุยข้ามองตีจุล้มหมายังหกฝงกาถึงโบคันป้องกันหิมจิ๋วเพชรน้ำดุดน้ำร้องไทยกอบตกฝนหลงเย็นเป็นเพชรน้ำดุดน้ำร้องสิบสองปะนะเจ้าเออก้นบนสองเองจิตปากเก้าสิบแปดก็ไปเพชรไว้ชี้เสียนเหตุดีฝ่ายกันเห็บทรงยงในเอออาเมียเตอจำได้สองเงินขึงจักตือเฮียงเนียดฟาทัดเตียนพวกโอดีปนเตอตือไม่ฟาเตียนในในเป็นทัดเตียนเดอถึงเขาเยอชิบันนั้นถึงจงโกถึงอโลสถึงเมืองกูโกตียกเหตุลองโฮมกันฝึกเด่นไร้เสกอันห้องว่าเปลี่ยนฟังคือโจเมื่อสวยงไปเช่าหกปีไรย้ำได้จับถ่อมเข้าฉลังบ่เจอไรอยู่ขี่อ้ำตีท่านเบลันเก้าเลยวันเดินกลางหลือจูชี่เหลือเติงกาเขาชี่จินพินอยู่ปีสุดขายเคอกะชันจาหุยหลงสั่งขายโคจูจูจื้อเชิญเงินโกลิสือหุยวางขายหุยลำเท่าบอกไหลต้านคำหลักตาอันโหไหลว่างว่าเต้าโทปกหลมสั่งขายโคจูจูจื้อในคักเบดีตอนไหลอยู่ขิงอ้ำตีท่านเมื่อเริ่มเก้าเลยวันเดินกลางวันจูชี่เหลือตึงกาเหาชี่จินพินวางเมียงขอดช้าลองชันจาหุยหลงสั่งขายโคจูจูจื้อเฟิงหุยเมื่อสวยไปเท่าหกปีตั้งดีถามการบูตึงจี้เออจี้สื่อสื่อทันนั้นอยู่ขิงอ้ำตีท่านเมื่อเริ่มเก้าเลยวันเดินกลางคำจูชี่เหลือตึงกาเหาชี่จินพิน

是两面甲等开路。转让总统等埃及塞西匹合，都等埃及立坛干无了等。无论高丽完等，会发出让福建上船地当当帮转阿祖马木托办了一难神来，有昆明乱开。各家福建帮转乃至第六大习近平总书记，组织露天帮转乱合办，会了中央党的建设工作领导小组来。发布让福建客家来变富得生好来，到头十天练下，客家让福建客家来变富，地当头病，地当当房转，阿祖妈妈托办个人有来，一落让客安马，做人好友，到头阿祖妈妈托办，如快让客者来，内慢见地当，如快协地帮办来，内人客得得。省委书记王宁听帮开会一旦喊。组长帮干这里让福建客家乐中央南西峰张义忠得过了帮会一旦喊副组长李峰一把滚干乐峰当面得过了帮会这里陆杰穆汉镇不便批乱入乱龙马来一南省消防救援队伍汉派帮转做了马洋陆古巴古拉得过了快干帮干停酒批乱入乱龙等行乱票别让地长不便批者来省消防救援总队很派黑蒙地个帮干，派往马洋帮干营救和昆明、赤金、义西、洪浦、石龙板拿、普洱福朗，加上了五地合皮来帮干营救。染场内，快干营救，快干接应，快干黑眼帮助单手阿妈，快干阿妈喊坑孔融资，得武汉镇古本得帮干被热死。六百零八的首个文马来。十双板拿带住自己走都混龙，而县而民孤狼都没乱合皮蛋，不变皮牙。十双板拿走很排帮转头病，做了网干人际管理、卫生健康、公安、水利之类，而走了县床客来，一把红色安住了营地，消防救援、森林消防队伍都靠了快干很久来噶，都等不能别的三十万钢含十双板拿走。我得五地合皮来，他等苏蒙嘎古乱发红火乱者来，跟黄险酒难西门摆人，做轮国内边境红九十八个，内蒙海县百九十七个，内蒙那县文双营哈百八三个，阿弥合皮等龙文双营七百九十八个，摆个往地四十人，往干顾客孤狼内卫西县地地泉州来，他们日本团等家帮干滴滴哇哇。六个八个快马到头快干协冲中系内地短马得站的上人，半只不把帮助等手等阿名得站的上人系，不避介协冲中得为实现等农米双百四十吨人系，等农站的上人本得指定文件，不变跟马二魂滚拿地痕得站的上人双文件等三文件，考来比来马马粉。德曼大兵士德燕马镇的德燕保险德出送走来国晚端马本三行里内海腾旺地德登南台染上来快干盘上不算马粉来玻璃边快干落拿和阿弥地探德站内手恩恩德来户白买位都腾比来人接堂腾横着德阳烈发他点等等当日黑腾十双国地别停五百文钱花包括的本德装德美马发他点来快干德阳烈发他点来不得变他点的等好龙热基本坛。快干多党不好拐架不行美不甩应白臭比好染六十双碗来不如没人别的三十一碗或者好。六没人接的碗等都等没人别的三十一碗快干多党捆当拉他快等等当龙多党捆够国地还应四百文科。ผู้หมายข่าวได้หู้ถึงฝงศึกเป็นฟังปู่ตุ่ยตั้งส่งโกตั้งตั้งอโลซือตั้งเบิ่งกูโกตีอยู่เบลินเก้าโหเลินใดยกเหตุดวงพร้อมกันฝึกเรียนอันฟังว่าเปลี่ยนฟังคือโจเมื่อสวยอิงปลายเช้าหกปีไทยเอาลองให้ฟังโป้ตบลองอยู่อึงขอบเรียนมาลักเจ็ดยิ้มเหตุตีไทยไม่เหตุเงาตีโฮมกันตักส่วนโฮมกันเนี้ยมขาโฮมกันโป้ตบตั้งเด็กเชียวโฮมกันปันขึ้นเจอไรมาโฮมกันฝึกเรียนสำหรับฝ่ายจินชาและตั้งนี่โป้ปมหมอกไหลหุบไหลอันเหมามาไทยโตถึงขิงอ้ำตีท่านเมื่อเดินเข้าเลยวันเดินกลางคำเปียดาดีเติงดีโป้โป้เป็นพีลอยกันดินถูน้ำดุบลำร้องไหลโป้เห็นได้ก้นใต้กายกสูงถึงเหงไปเก้าสิบสามโก

0: chim cây tan khay thầy bên khảo sa đắng mở bên trái thốn tan khay
1: phật hiến hô đoàn khởi chơi mở a miếu phật phân tản hấn đều dù kháo tăng mở hôm tật trạng phật hiến khổ tán chi dịn thiện
0: tướng dùng cổ kén mắt đặc phải căn khổm của a khang tiền giả chứ sự chán chèn năn mơ xóa yên bài sáu sám bì nên chỉ đầy sáu hộ quấn Xi Jinping Zhong Su Ji, Ru Le Lai Xin Zhong Ho, Dong Ma Deng Zong Go, Dang Si Ji Zi Si San Qian Zhu Zi, Hong Pei Dong Bang Dou Gan Ha Xi Bi Dim, Yi Xian Chuan Zhou Chu Shang Ho Dong Nan Ji Wa. Deng Zong Go Gan Ma Da, Fai Gan Hong Guo A Kang, Bian Er Dang Ga Zi Si San Qian Han. De Ka Bong Gan Di Sang, Fai Gan Hong Guo A Kang Bian Er Dang Ga Zi Si San Qian Deng Ga Ka Tian Nan. Zhap Tian Bian Peng O Ba Di, Ma A Ma Kham. A Khang Bian Er Dang Ga Zi Si San Qian Nan. Sang Phom Thao Bian Ting Quan A Khang Bian Er Dang Ga Zi Si San Qian Nan. Ga Zha Tian Fai Gan Khom Gu A Khang Bian Er Dang Ga Zi Si San Qian Nan Tian Er Zi. Bi Di Ong Bong Gan Pan Sang Miu Mer Dang Ga Zha Bong Gan Ga Hai Nan Tian Er Zi.
2: Nik Bom Lai Kham Bun Puk Xian Sam.
3: Nik Bom Lai Kham Bun Puk Xian Sam.
2: Dik Khek Lai Ga Bai La Dem Hai.
3: Đi khước lái cả, bảy là đớn hải.
4: Bị đoàn hóa khổ tăng lại dự điều xa. Giờ là ai hình bọc đây? Hóa ổ chấn quang bộ, anh hoang và tăng biến khuất phần nền, bởi hợp tăng lại thoảm. Chấn quang bộ đằng đây, bên ông bòi xỉn, à miếu cuốn bấng yên nàn hóa yên bè.
5: Xăm thừng hạ vấn cả đâu.หูเหลาเจ้าซีหลงเหลาเสียงนั้นสัมโพเพียงออนได้หลังกันบนอุกอุกหลวงเอายี่ผองตั้งยีสู้ก็ภายสาสัดกาซีหลงเหลาเสียง
6: ใจอีโซภายฟังล่ะวันนี้เขาบ่ทำมาตั้งหึงเอาซะ
7: เออมาไอ้ยี่ผองนายเชษฐาตีเถียกได้เป็นก้อยกัดดึงเสาเพื่อเอาโจ้呀黄哈三处不爽嘎长得要来。
6: 走啦然后哈连宝嘎灯。
7: 很多边没话地马切沙。
6: 唔知话切沙都轻呀长长拎碌当都轻慢干血裂撇牌来。大做切沙都轻血强来莫说过。
7: 这都走入等我没来要来找你要。
6: 牌呀要来来切沙呀哈草嘎得乡政府人要来浪漫血强啦。
7: เฮียมทาได้เออะปุจินบ่ได้เฮาเจ้ากะหันตูล่ะ
6: มื้อติดตายเอาบ่ป้อมอายด้าสิใคร
7: ก้อยสู้ได้ครับเบิ่งเข้าเหินตายเป็นผีเป็นพายก็กำมันน่ะ
6: ไปพายควงนึงล่ะด้านบ่ใ
8: ครเฮ้ในเป็นได้ยิ้มดาตั้งเป็นบ่เมื่อเขาห้องยิ้มตั้งเป็นดำ2ห้องนั้นถามบ่จ้างจังอีเซินแถมเตยล่ะมาเลยกูตามหนัง
5: บูย่าหมายไล่ยิ้มตั้งเป็นวันกาดทันตินผายมือเพลก้อยกำอ่อนเดิงจะโบขับถึงยี่ผองสองขาว
6: โมซ่าตัวมอไล่เชี่ยชาติแข็งแน
8: ่นอ๋อมอไล่หมายเฮงเขาเนี้ย
6: เฮ้ย
9: ยี่โซ่ยี่ผอง
8: อ๋อยี่ผองยี่โซ่กูหมาย
6: มอใจยี่โซ่โมซ่าห้องวันเล่นมาขันเนี้ย
7: เออมา
8: สองเขาข่าวห้องเยี่ยมตั้งเป็นตามห้องเดิมนั้นโมจ้าผู้อีเซนโปทายอ่ะสองเขาเข้ากาดิโก้ดิโก้ยิโซ่โมชิ้นเข้ากา
6: เออดับเจอโมจ้าฮักกาลาจ้ายิโซ
7: ่เออ
8: เข้ามาเนี่ย
6: จ้ายิโซ่โมจ้าฮักโมชิ้นเข้ากาก็จะป้าดอกท่าเมย์
7: เออโมซ่า
8: อ๋อลังเดะ
7: เออจับเจอโ
8: มซ่าสัง
7: ก็ซื้อยี่โซ
8: ่เธอขึ้นไหน
7: เป็นมาเอาไรที่หิดเขียกดัน
8: ยี่โซ่อ๋อมาท่ากำเนิงอืมเป็นว่าเจ้แล้วไรเจ้าชาวาตัวเข่งเบิ้งมีตั้งเป็นอิดเดิง
7: มีตั้งเป็นมีตั้งเป็นที่สัง
8: ดึกเบิ้งดันถึงตีได้เสียหลงตัวเจ้าตัวสมารุมแก้มตัวตั้งเป็นร้อยเสียนเจ็ดยี่เมียมาดว่ามือจับจู่เมียงให้ตั้งเป็นไอ้เจ้า
7: มเจอบ่

0: ปิ้นสุหิตผิดเอาป่
1: อจังเหตุผิดเปื่อไรถึงจำได้จังบวกเครื่องมือ
0: ทางเป็นไอซ์หรือจังเป็นใจผิดเดี๋ยวได้มาหรือจังเป็นใจทางเป็นไอซ์เดิมมันคนคำตูมีคนไหนทางเป็นไอซ์เสียตายกะหัวใจจำใจเขาติดตายเอา
1: ถึงตาลั่นเบอร์ไปกี่เขาเชิงถามเบอร์ยี่โซเมื่อกูเตียงกูดำเข็มจ้าเพียนเพื่อไ
0: งเตียงกู
1: ได้เถียมกูเลิศได
0: ้ตัวขิงเกาดีเต้เดี๋ยวจ้างเถียมเลิศ
1: เมื่อกูได้เถียมเลิศเท่าปนไหน
0: กูไม่ได้เถียมกู
1: โปเจจำอินกันนั่นกูมีมิวไม่ให้ฟังเลิศไหน
0: ที่สังห้องว่าจำอินกันไม่ให้ฟัง
1: อ๋อเจ้าเจ้าว่าเมื่อกูมีมิวตั้งปนอินกันไม่ตื้อถงตับดกเลิศไหน
0: เขาก็ยังตั้งยี่ผองอยู่เต้ากันกูก้อยว่าตู้ตื้อถงตับดกกูปอกซะ
1: เย่ผวงจับโจมยังให้ตั้งเป็นไอจื้อจะมันจับเพิ่มเ
0: ออป้อเจนก็รกตีเธอจับบ้าเลย
1: มาซ้ำเข้าใจดีลีลูยิโซจำจะเมาเหล้าอย่าเห็ดสั่งตวงได
0: ้เมาเหล้าพวกนั้นจังเจออันตีป้
1: อมาซ้ำเข้าใจโจสั่งเอาต้านเจี๊ยบเรียบคลองดู
0: มีปอกเดิงเอ้ยกูโฮมิดการนั้นดิ้งเข้าวันหันหน้าก็เมาเหล้าร้อนดับเอาตนมาจังหูร้อนที่ร้อยเสียงร้อนไว้แล้วร้อนฝันนั้นแห่งห้างมีผู้หญิงคู่เดิมมาดมมาเก่าก
1: ูอินกันนาย
0: ก็ต้องถังว่าเป็นร้อนฝันนะ
1: ปู่อาเจจะยังตื้อถงตับลูกอ่ะตีเจอปอกนั้นห้ามเมิดจับโจมยังไข่ตั้งเป็นไอ้เจ้า
0: หายมึงเจอปอเขาก็ถังเป็นร้อนฝันเตี้ยซ้ำว้าวก็ไอ้ปอกนั้นเดียวๆอ่ะ
1: อีโซบ่ต้องเย่ผองปู่สู่ตื้อกันโกสัมปติอันเหตุเขียมันเอาผู้ลองตั้งหูได้เมื่อว่าเฮอหางก้อยเกาต้านตัวมันเมื่อสีห้องมันเข้ามาต้านไทยกำเดียว
0: ยี่ผองโมซาเฮ้ยหมวกให้มันก็ได้ไง
1: คือก็ลมหมวกให้มันมันมีอาข้างผู้ลองตั้งหูได
0: ้เออพอเชิญห้องมันเข้ามาต้านนะก็ค่อยกูมันมาขำได้อ่ะ
1: เดียวเฮอเก็บน้ำอมนึงแล้วเรื่องมวยกำเนิงเฮอเจอริมแม่จังห้องมันเข้ามา
0: เออจับจังเมื่อ
2: ยี่ผวงถ่อมโบย่าใครหมวกอาจ้องยาผู้ตันฝ้าลังเพียดเดือหูหลังกันถันโปกื้อกังลังดินกะมันคือตายี่โบย่าช่ำไหวล่ากะตุ้ยยีโซมือสองขวานทอบล่าดำตาจึกจำห้าดิวก้อมหูมันดีให้ดีไม่ดีให้ดีขมเสียงเป่าเสียงดงบ่ย้ำเลยก็หมู
3: ่ในเปียนมาปงสังอะกบสังจางเปียนใจกบสังจางเปียนใจ
0: ยี่พองมือไปให้เอามามาก็ฟื้นมือหลังตั้งไทย
1: สองเขือตัวไปกี้เชียงถ่อมเกาต้าน
0: ยี่ผองลูกบ้านลังเหรอแล้วถ้าเชียงถ่อมหมูจะต้านนะ
3: ยี่ซูมันมองเขาเกาตั้งซื้อมันเลยตั้งเป็นไอซ์ปิ่นเตี้ย
0: เกาก็มูมูอยู่ได้มะ
3: มันมูเกาตัวหูตั้งเป็นไอซ์ปิ่นได้ก็เป็นเทียมเนิร์ดเตียงน้ำขิมหน้าเพียนเผิกตั้งอินรอกันจังจับโจอือกว่าปินจามกับพ่อหลอกหิดรอกันจับโจหมอเมื่อไปมาเกิดเขาเกาลีโกเตะ
0: ยี่พอเมื่อไปหิดจีรอเมื่อหิดใจเกาเสียนตีจิบเจอตายเอ้าย
1: ี่พวงมาเสียงจีนน้ำอมเลยเหตุใจก้างควังยี่โซเมื่อก็ไปกี้ถ่องเกาตั้งไปอาจ้องสองเขือดีดี
2: มถังยี่ผองอันกื้อกังหรือต่างนั้นจู้คือขากผุดลูกม้าเดียนออกป้ารอกะ
0: ยี่ผองเมื่อไปเรียนนะยี่ผองเมื่อถ้าเขาขันยี่ผองเมื่อที่กระทันถ้าเขาขันนะ
1: ไอ้ยิโซ่บ่เสียงกะจู้มันดีลีล่ะยังขันบ่พกบ่สมาขาเก่าบ่สังโลกะอ้วงเฮฟังตั้งเป็นดังเสียนดันปวกเดิงขัน
0: เออพวกจับใจมั้ย

0: 验了当兵，后日后来做了啥？
1: 哦，
0: 转政策，当龙做海系同仁，滚做八名海当兵矮子，今当滚做嘞当兵矮子人，到阿庄开幕后，一边拍照。
1: 哦，
0: 阿娘报名，滚地痕，一个做嘞开唔开好考，落对阿庄马丁。ตัวมันเปิดเจ้ามีอาข้างอำเสิงควังเดิงถึงว่ามีรองดีตัวเยี่ยมลาตั้งเป็นบอกให้เขาตัวไล่ซะ
1: อ๋อ
0: ซ้ำเปิงเดิงเอาเปียงหลักโคโซตั้งจินเหยียนให้ฟังเยี่ยมลาตั้งเป็นไอจื้อเติงเขาล้ำได้มาว่าจอมหนังเก้าเปียงเจ้าชายเยี่ยมลาก้นป้าเปียงให้ตั้งเป็นไอจื้อจิมตั้งก้นให้ตั้งเป็นไอจื้อนั้นเจ้าชายผู้จังสักเลี้ยงยาสีหลงเลยเสียงจังเดียวเหมือนกะสีหลงเลยเสียงเยี่ยมลา
1: อ๋อ
0: ตัวจอมอาจ้องปองเต็นเปียงจ่าเยี่ยมจ่าหยาจังซำฝากขึ้นมาเหอะโมจ่าสีหลงเลยเสียงเลยเจินตัวจอมเยี่ยมจ่าเหอะสีหลงเลยเสียงเขาจะเป็นเกาปองการหูได้ย
1: อ
0: เปื่อไหลกวยสู่จอมโมจ่าต้านนั้นเจ้าชาลีดีจอมหิ่งจอมจ้ำกินจ่าจ่าตั้งเป็นตัวจังเฮฟังได้จู่ซาตัวได้กลมือวันดีดีเพียงเปิ้นตัวเท่าจู
1: ่เตี้ย
0: ลองมาหน้าถึงว่าอุ้งจอมข้ามโมจ่าเยี่ยมจ่าดีดีอาจ้องเจ้าดักเฮียงอ่ะ
1: เจอเตี้ย
0: เจออ่ะเปิดไหลจังว่าเมื่อปล่อยไว้เหตุเจตายกะตายไม้อ่ะซ้ำเปิงหนึ่งก็ยังตับเหลียงเจอเปิ้นได้หูตูมีลองบักเต็นบานบานโมจ่าหือก็จังอำสึงอาจ้องก้นเป็นเฮาดีดีหลังดีก็เจ้าเจอลองเมื่อเหลียงเจอจังจับกันนั่นตั้งเตี้ยลองได้เมื่อตัวตั้มเจ
1: อ
0: ตั้งจับเบี้ยงให้ตั้งเป็นไอจื้อก็มีสามเบล
1: ลองได้เขาก็หู้อยู่ผมมีกวนมาเนิ่มมาในซ่อนต้านเอาเป็นเดือดดมกวนอินกันตั้งมีจับเพื่ออีเดียงสามเบลได
0: ้เจ้าเพียงหนังได้สังว่าสองเคยเหตุเหี้ยกวยสู้จ้องเจี๋ยลีลีไปให้หอยหมัดจับโจกันจับจังจับเพื่อกันอ่ะลาได้เบจับเพื่อเอเลียงล้นหนังถึงว่าสุดที่เอาลูกอ่อนเต๊ะสู่เสียงกาฟิวเป้าเจียนเหยียนเลยเสียนทำอาจ้องดีดีจอมหนังเจอหมูจ่าต้านนั้นเช็ดชาดีดีตื้อเปียงจ่ามิวเบตั้งลูกกือผัดกันนั้นโตจังเด้งได้ลูกดีล้างงามจู
1: ่
0: ลองเมื่อเหลียงเจอสิเปิ้นนั้นเป็นน้องสองเขออยู่ตื้อกันนั้นเจอ
1: เจอวะ
0: ก้อยสู่สองเขอล้ำอยู่ตื้อกันนั้นเฮามันตื้อถงตับทุกอย่าจอมจังจับเฮากันอ่ะจังอ่ะบ่ตื้อถงตับลูกไ
1: ห้บ่ว่าสาวจะร้ำตีอยู่ตื้อกันนั้นเฮามันตื้อ
0: จังอ่ะก๋อยสู่สองเขอตุกโหตู่หางตื้อถงตับลูกกูปะเจ้าจังเพียงปู่จาเปิ้นหนังกันได้โก่งมือวันดีดีอ่ะลองมาเนาะก็ได้โก่งมือวันดีดีเกาเอหวังเบ้อมั่งปีมาแล้วเสียส่งเจ้าชาดีปัก
1: อ๋อ
0: เจ้าชาก็งตับออกโ
1: ซอ๋อกวยว่า
0: บ่ยังเหลียงเจอที่สังเป็นรองตั้งลูกอ่อน
1: เออยังเหลียงเจอสองเปิงเปิงหนึ่งเป็นไม่ฟังเล่งลูกซ้ำเปิงหนึ่งเป็นกวนเท่าตั้งสองป่าตีเหตุ
0: ลองเล่งลูกอ่อนอ่ะจิมไก่ปวดต้านกูอ่ะก้อยสูดจอมข้ามหมูญาติสั่งดันกาเหตุเจ้าจังเด้งได้ลูกอ่อนดีดีอ่ะ
1: อ
0: ันหนังปนบัดเบาแดนก้อยสู้สูมีเจอหัดบ้านแก่นเจ้าจังกูสังอ่ะดังขันสู่ตัวตั้มเจอตูมีลองบักเต็นบานบานตัวจังอำเสิงอาจ้องกุ้นเปลี่ยนให้ดีดีจู่
1: อืมดับเจออุ้ยเซนเฮ่อเกาเลยหู้ลำไข
0: ่พองเจ้เมื่ออันเหตุจะเห
1: อุ้ยเซนเกาแก่นเต้ฮักมันก็สมบัติมันตัวฮักเกาเกาก็สมบัติตั้งผิดมันปองในมันยังจะเสียเหตุ
0: เยี่ยพองเมื่อเป็นสาวเจอเงยเอรูเมียตาโกเดิงเกาสมบัติสองเขือหรือก็จังได้ดีสู่สู่ฮุบสู้ดังตั้งขันเจอสังตัวมาขาเกาล่า
1: อืม
0: แล้วเจินฟูเฮาว่าหลังมีเจินเชื่อเยี่ยมกูกูได้ตั้งเป็นไอจื้อกูป้าเมียงไข่ไอจื้อเจมตั้งกูตีเอิญเขาจะได้นำเตซา
1: อ๋อหลับเจ้าอุ้ยเซินมันเยี่ยมกูเกาปกติ

0: 来定金子破通多浪那昆明去进一西红河西双班那普尔那万者彭古普兰丹那金阳病十二爹普兰丹那天母外母格罗克瓦塞亚阳塔摩汉干木热金阳天母外克里姆扎拉姆杰帕嘎是我们沙尼帕文尼亚爱十二爹团亚高声文容来阿玛卡姆拉姆什古阿萨阿萨亚爱库格罗克瓦塞南塔到南是沙过纳姆鲁埃但因是大西尼之通多瓦杜样蒙丹定那光复万达十二之盘千瓦各地失了矿日姆赞万古杜那南巴冷爱朗嗯普朗万马嘎铁达十二乃之盘塔来占路塞光复万达过安铁蒙丹南巴冷爱丹嗯普朗带路塞阿典故事了空亚度爱听了空爱困住宁伊南达托萨姆是大姆赞你推什么是了爱亚塔我路塞是大斯尼不了爱亚过那是大姆赞你推什么是了爱亚塔蒙丹定那米塔来拉姆塔托萨爱不可门南各地之库日蒙阿万美丽浪度塞是甘沙斯管拉爱过那之路爱มีว่ามงเทรูชามงมงกูมงมงมกอบตับนูเพียนชะตาจคู่กะอังโดทามงมกอบปอมพอมมะครัดเคียงละคองไอคุนกรูปอมพอมปยามตุนมูกลอนนามงจิชะมเยนจิเทียนสจายูจับชมูชมวดมูมะตุงจอมโยชตาจอมตัมซอกจอมกษัตริย์ริมเตียกมราชุนมชาจอมอับยาเรมูลามชมันคัดวานาไรงะไอNi boa mong tan bling ni spradat nai shigan nan go na zhe lu ai. De sha na dian shi da zhi ku bro leng ai ya shi na qing mu zat ba du yang. Ni boa shu ji jing yam ta xi man nai msha. Qing mi e zhi ku shim sum du sai ku ren ga ai. Shigan dan ga ai kop shu wam shan ni. De lang na shiga go no zhi go na ti shi na dan ne ri. Mu dun na xi jing ping na m zun ga ni bai bang dan na zhom da la ga.
1: มีจุดสัตว์นั่งเชิญลาไทยเจลาอเมียวชาเนกุนตุมคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจุมลำละมอดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีชีจินพินากาโดมีเชิญลาตรงคงมุมดูชีจินพินคิงคงเยคุลง่ายเนียงสุดามาจากคุณสงิยาเทคุณมาจากยาลบรันกันจออเมียวมู่ปงลีจะพองทาโคจวนไออาเขียวมงกาโกมาดุนสบรอไอปาดีคุมซุบไว้ออนลำกลอสจ่าจุคุมซุบลำก่อประนันปาดีอาอเมียวมูปงนีอากระทมมงมซาอมาคำลำเรียอาจังสกูปาดีรับโดนี้มิดมซาลำมลีเชอร์สจ่าลากำช้ำลำมลีสกรีนครัดว่ามกบลำละข้องกลอดูมงมซาพกาโตดันลำมงมซาไทเจลำมงมซาขันกลอสตุบลำตึงยังเชอร์สจ่าครัดว่าปาดีเทมงดานาละบอมูลีดอาจอมจิงดอนนามดงมดูมราลีดกังกาคำกุนครัดว่าปาดีอาไวออนลามอเมียวมูปงดีเครนคูกลอครัดวันนาปาดีรับดอกุมพลไวออนสุยานีตรากอขั้นนาก่อนคังกินคอมมจำมันลำดับนี้ไวพรันกลออเมียวมูปงดีมูก่อนดับนี้มดูมราลีดขั้นสุดบมดับสกูนี้จอมกลอของชิงราเราคันล้มไอประหนึ่งนานปาดีอาอเมียวมูปงลีครั้งมันนานโกโพครัดว่ารู้จังอเมียวมูปงลีมูดับโกมาเดียนมูเทอเมียวมูปงลีทำจังกุนกลอสจัดจัดรู้จังนาอเมียวมูอายุมูลูไอคูใจกินลูนาอามาคำครัดว่าประหนึ่งนานการบูกจามาซาชดังสกรินครัดว่าปาดีอากุมพลแพร่แพร่ลำแพมินมาซามานามกามินกันนานจนโจเจกึ่งค่ะทับกึ่งราอัศน์ชาเจลาจงขวามิวรมิมซาชงังชกังมิมซาตาดุดโมมนามกามิจจะอามิวโบสังสกุนีเพะโซรามคุชงนีเตียงมันไอมิดรองไออามิวชานากันบูมชาพงมีสปันชลครัดว่าอาจารย์สกุนาเร่งคังอโคอาคังเพะมิดติงเจสันโมลิดคำกุยไอกันบูอาตาโกมนัดตอนชงุนนาลูกงละมาคุมจุบไอยิ่งงามชาคันมูกลงไอกันปูนีแพ้เราโยมทะเราจังลูกคูเรามกบมกันนาพาจิเรากงจะไอมชานีแพ้เวลานาโยมทะสปันสลัดมูกลอนนาโนอามิวชากันปูชดลังนา 蒙姆萨拉姆安格人莫列卡姆贵爱塔布加爱诺阿米乌沙甘布尼帕甘姆沙姆莫列格巴尼滚派是滚纳阿米乌沙阿米安卢藏蒙姆萨阿康古姆电姆格罗什扎扎卢藏不恩潘肯来是刚是刚克的吧巴迪阿阿米乌古蒙姆萨铁阿米乌德拉多丹拉姆尼卢藏尼之阿米乌姆蹦里卢藏塔莫格拉格罗埃姆沙阿埃拉姆阿玛卡姆拉埃阿埃
0: Yunnan sen shpoy somla krush pratap Chungpo ga ko mukom ngui shpoy nga ga ai
2: Yunnan sen shpoy somla krush pratap Chungpo ga ko mukom ngui shpoy nga ga ai
3: Shigam dat nga ai khop shuam shani mukom ngui shpoy atian baidu ra ai Ndai lang na mukom ngui shpoy atian tha Chungpo bu ga tha Shuam Shani Nara Shurong Ae Sumzo Sumra Mukhwani Bangda Naga Ae Ya Shong Nan Ae Yu Ngui Shi Yo Mu Zai Thie Yu Ngui Shi Dang Maran La Ring Jom Khon Ae Na A Sumse Mi Man Ngu Ae Mukhwan Shong Jom Dat Ga Ae

ชิกามตัดงาไอครอบชวามชานียะมตุนนาไปหน้าลูนามคอนก็มจิมตาไอโซรามิงูแอมคอนเยมคอนเดก็มตุมมงวยตุมชุปโยมชายุงวยชิตังไพตังก็นาคอนชุปโยดันแอมคอนเย

ยาไปน่าดูนำควันเดก็ยาคันกบาวางาไอยุงชีทางมรวยควันไออากูเพยอยู่โจ้งไงงูแอมควันเจจอมตัดกะ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普 TV，
3: 正扩大片民间智慧，
4: 当代时装文化，
5: 李苏武师傅，
6: 广播涵盖儿童，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚猫干带提醒，放好干农内农快递，为了高山美。
8: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚猫干带提醒。放好干农内农快递，为了高山美。
9: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในข่าวสารใหม่บอกนี้ดิพยองนี้มีสิจินพินเข้าพร้อมลิสหวยผู้กวนอ้อนหมูเข้ากับสังค่ายโฮโจจู้จื้อพร้อมโจบอกที่26ยังปากกำหัวนักสิจินพินพร้อมเมนมบสังค่ายโฮโจจู้จื้อฟงหวยปี2026โตเดเมนมบสุทําโตพระเตียดจีเออจีสิสท่านไปถึงพระเตียดไอจีเข้าเวทการสุทําพระเตียดพร้อมโจหอมป่องการทําเห็นสังซ้อนตั้งมันเดจจริงใจความราชการเฮ็ดได้ตกดียินดีสนิอยู่เวียงเมืองเสียยกพร้อมยินดีสนเสียวฝั่งจูเยียนจงตุยขับมดบาดเมืองต่างดีที่โทกำลังฮกหมูไปถึงบ่อฮันเขาเฮ็ดการจิงผลอกุณครอบโคอัญญาโจการนำถมนำน่องเพียไพ่ขำลับฝนหาลงตกนี่ป่าปินการนำถมนำน่องเพียไพ่ขำลับ12ปันนาเจ้านี่เหอจมไล่เหมือน2ปัน7หอยเก่า18กุ้นใครไปอยู่ติดิตีโถลิกวินการเคียดจ่าปีนี้เมื่อยำหอนเศร้าแห่งตังละถาตังพระเตียดนี่ป่องตัวละเขียกเก่ากูดหาปั้นสีหอยเหมือนกุ้นปอกไปพระเตียดนี่ปัวเออปัวเกิดจองการดินใส่ไล่ปังเพียไปขำลับนี่ป้าหือผูกกุ้นใต้ซีหอดถึงปั่นเก่า13กุ้นประเดี๋ยวก่อยฟังเข้าในข่าวสั้นไหมเข้มทีอยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินเก่าดูกว่าคำหนึ่งกลางในสิจินพินผู้บินจู้สีพระเตียดอยู่ปีสค่ายเขอเขาพอมลิสหวยผู้กับน้อนหมูเขากับสางค่ายโคโจจู้จือพอมโจบอกที่สาวกนั้นยังปากกับหอนักจะว่าตุนอยู่สางค่ายโคโจจู้จือพากดถึงการปุ่งหนึ่งนี่นำเขียมนำลีซุงอยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินเก่าดูกว่าคำหนึ่งด่าเลี่ยงสิจินพินผู้บินจู้สีพระเตียดพร้อมเมียนมบสังค่ายโฮโจจู้จื้อฟงหวยปี2026โตเดเมียนมบสุทําถึงพระเตียดจีเออจีสิสท่านฮอดถึงกลางคืนสิจินพินผู้บินจู้สีพระเตียดเข้ารุ่นบินนี่ฮอดถึงไคโรย้อนเปอร์สายซีผู้บินจงทุ่งพระเตียดไอจีติดตัวพระเตียดไอจีเข้าเวทการสุทําพระเตียดเดินเก่าดูกว่าคำหนึ่งพร้อมโจหอมป่องการทำเห็นสังซ้อนตั้งมันเดจจริงใช้ความราชการเฮ็ดได้ตกดีเป็นดียินดีเส้นอยู่เวียงเมืองเสียยกพร้อมทำเห็นกระตั้มใช้ความสิจินพินจุ้งสุจีปากกำหอนักจีเนียใหญ่นักนันขยำใจกระตั้มหมูกว่านำการเกิดป้องสังเตียงแห่งตั้งในจงยังแจกไว้หอมป่องเส้นเห่าทำเห็นสังซ้อนเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีที่ตัวกันมันกุ้งเมียก่อการทำเห็นสังซ้อนที่ได้ตกตี

0: ปินดีดังมีพัติดดังมันได้เจจิงใจความราชการเฮดัยตกตีปินดีเฮดอการนันภายตุนอยู่ใจความราชการเฮดัยตกตีปินดีนี่อยู่ใต้ความเกิดเก่าปืนนั้นเฮ็ดถึงตีเฮดัยตกตีปินดีวังเย็นผู้ปินสมัยสุจีปินเก่าจูพร้อมอย่างปากกำจางยี่จงผู้ปินจูจ้างหมูจีนำที่สีจงยังไปไปการทำเห็นสังสวนเขาพร้อมๆอย่างปากกำลี่ฟงผู้ปินฝูจูจ้างและผู้กุ้นทำการดังมนหีเขาพร้อมๆอย่างจีนำเดบอหันเจิดบัวเกิดจวงการนำถมนำนองเพียรไพ่คำรับมายินนันเซินเซียวฟังจูเยียนจงตุ๋ยนี่ซาสุ่มกำลังเขาพร้อมจวงการจิงผลอากุณควบโคเด็กวินการเฮียจ้าเส้นเสี่ยวฝั่งจูเยนจงตุ๋ยอย่าเบาเวลาคำมดบันเมืองต่างตีจะยงพัดยิดจิงผดกี่กินนันที่ทั่วหมูจิงผดอากุณในความโคนี่ไปถึงเมืองเชียเฉียวจินอีซีฮงโค12ปันนาผู้เออเพียงหนึ่งจองการจิงผดอากุณในความโคดังล้วนจองการจิงผดอากุณในความโคการลาเฟียดสาเจียดการเฮจ่าเหือจมไล่ใครไปอยู่ตีดีตีโถการอามาคำห้องใจโคตือจูเจอจูจองตีบ่อหันเจินนี่ตือเขาเฮ็ดอยู่เตเดินเปียดลูกออกเศร้าเก่าคำมาจะเจ้าภาษาใด12ปานาเจ้านี่บ่อเกิดฟุ้นหาลงตกเสียนสือจูดีนี่ยาโจเพียไพ่คำลับเตจองการเพียไพ่คำลับบ่อเกิดเสียแล้ว12ปานาเจ้านี่ตั้งมันพัดติดฝ่ายไปเตียงการกี่กินนั่นพร้อมกับโครงการโป๊กวนกี่กินฐานเจ้าเสียนโครงการยกยามดไซโครงการกงอันโครงการสินนำไซเมืองฟงหนียังโกป้องกับหมูทหารหมูเสี่ยวฝั่งฝ่ายไปจึงผลเอากุณในครอบโคหมูเซินดิงเสี่ยวฝั่งฟงหนีเขาเฮ็ดจองการจึงผลเอากุณในครอบโคฮอดถึงเดินเปียดดอกออก30คำกลางขึ้น12ปานาเจ้านี่ปลายที่โทษตุผามงกาเตียนนอนผาหุ่มเมียนฟงหนีหือบ้านเมืองตียาโจเพ่ไพ่คำรับนั้นฮอดถึง4เหมือนพื้นไปจูนุ่มจมร้ายตีเจียงฮง91กุนมังหายเสียนหอย97กุนมังลาเสียนเหมือน2ปันหาหอยไป3กุนบองมีเหมือน2ปัน7หอย91กุนนี่ใครไปอยู่ตีดีตีโถไว้ซีเสียนตีตีเชิงเจ้านี่เจ้าเตียงการเตียนในบ้านมังหันตุนอยู่ห้องสังเฮ็ดทรงหลวงนี่อีกเทียมมีนำเขียมนำลีซุ้งกำจอยปอให้เมียนาเฮ็ดท่าใดหังมีปินดีปีกายเวซี่เสียนนี่ปีไรก่อสั่งออกเฮ็ดทรงรงฮอดถึง2หอย40ตันนำสั่งฮอดถึง7ปั้นเหมือนเย็นจัวบ่าปอให้เมียนาเยเฮินได้นี่ตาสนาอีกเทียม20,000ถึง30,000เย็นเขา23ปีนี่มาหมักเฟิงตีเย็นเมาเสียนชูชงเจ้านี่วันลำผิวน้ำเรียกโจ้ไฮยูบ้านเมืองได้กัดดีหลายตีประเดี๋ยวห้องสางมักฟังนี่ถามปิ้นห้องสางตินนักอันเหือบ่ให้เมียนาตาสดใดอีกเทียมนั่นเจอหนึ่งนับตามกันก็หอมสอนว่าจางไหลหูพอถึงปีนี้เลื่อนเจ็ดรับเครื่องจักรใส่เตียนอันกวางฝูฝ่าเตียนตังพระเตียนนี่พอถึง12กวดเช่นว่าไปโอ้โหที่นี่ลงปุ่นเจ้าใหม่ไปฝ่าเตียนนั่นกวางฝูนี่ถามปิ้นเครื่องจักรอันฝ่าเตียนอยู่พระเตียนเฮาไล่เลือกเปิ้นนั่นเจอหนึ่งเวลายำหอนเศร้าเหี่ยงปี2026ดวงที่ปองมี62วันอยู่เล่นเปียดลูกออก31คำเหมียนมบตั้งเล่นเจ็ดลูกออกคำหนึ่งถึงเล่นเปียดลูกออก31คำตั้งละทาตั้งพระเตียดนี่ปองตละเขียกหอถึงเก่าโกดหาบั้นสีห้อยเหมือนกุ้นปอกไม้ผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นไม้แหล่หูพระเตียดจงโกพระเตียดโอโรสพระเตียดมงกู้จักอยู่เดินเก่ายกเฮียดจองกันกบบองกันเขาเฮียดการฮัดเตียนปี2026โตบ้านเมืองขอบต่างเตียคำนั้นออกมาดีนักนี่ฟังได้โพธิกากันอยู่บ้านเมืองไปขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์พิดาดปัญญานั้นเพียงหนึ่งจองกันกบบองกันห่างเฮียนกบบองกันโซฮากบบองกันโพธิได้ทรัพยับบ่าสังกาพิตรวจฟงนี่อยู่ในเวลาบาดบังหันเดินเก่าลูกว่าคำหนึ่งหลาเลี่ยงส่วนบินตัวละครของโขทหารอากาศพระเตียจงโกอันใส่ห้องใจโคตือกำจอยพระเตียนิโปเออร์ดูทีซองบินหอดถึงของส่วนบินเนื้อโลกจาเตอร์มันตูผู้สลาจวนจาอันซาเจตดีเอ็นเอหาผู้นี่อันบินผู้สลาจวนจากำมุนพระเตียนิโปเออร์ดูทีซ้ำนี่เขาส่วนบินหอดถึงพระเตียนิโปเออร์นับตามทหารพระเตียนนิโปเออร์ปุ้งเก่ากันก็หอมสอนว่าจางไหลหูพอถึงเวลาบ้านเมืองหันเดินเก่าดูกว่าคำหนึ่งกลางขึ้นนาดีเปียตานิโปเออร์ปัวเกิดจองการลิ้นใส่ไรปังเพภัยขำลาบนี่ปล่อยปลาหือผูกกุนใต้เสียพอถึงปั่นเก่า13กุนอันนักกรรมเพียออกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นต้านคำเพียซึ่งบอกนี่เพียเขาสั้นไหมก็ถึงดีนี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเ

0: khẩu mơ phai nạ và nay hâm hiền khoam cứt si chính hình.
1: Bạn hữu yên nàn ốc hẹn, dù xong cánh sẵn tiếng, bình hôm bưng nhẵng tầm xăng phá xá bàn thân ngăn sẵn lươn này phát tiết hậu, áo đẩy ta đi máy bay báo khát, si chính hình trong xu chí. ปีสองพันแปดสิบตัวเดินหนึ่งหลอดสิบเก้าคำถึงสองอีกคำเมื่อมายินนานสาจะคำตองนั้นเผยออกกำปักขอนักเสียออกบังเฮยินนานเขาห้าหูเสียงและกำตือจ้องใจปุ่งเนื่องตั้งพัดเตียดคัดเทียงกระเทตามตั้งทรงยางเสียขัดเจียกไว้ใหญ่ลงมาตุนอยู่หมั่นเวิ้นปุ่งเนื่องไปตุนอยู่กำเปลี่ยนไก่ที่โทษเลิงเปิงมีตาดีกับหอยอยู่เฮากินไผ่เมืองฝั่งตากันเช็ดจ่าอามาขามได้หมั่นเวิ้นออกแห้งสั่งเตียงปิ้นโคมเบิ้งอย่างตำเสียงภาษาปันธนังกันสำเริญในพระเดชเฮาอยู่ทรงกันสั่งเตียงซุ้มผับยิงดีปิ้นอ้อนหนาเปิ้นได้สืบเส้นตากาไข่โตนายาตรงนายาเอาได้ตาดีไหมไปเบาขาดกวดเตี่ยมดีความพัฒนาทรงโกเขากันยินนันนั้น
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวฮันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ่
3: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นตามคำเขาเสียงคับเสียงโซ่บอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมนวนที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับเศร้าเมืองใหม่

那保守侬的，阿来干老古马拉巴加朋友，因为祖国国家带来云南民自家为一只超亚为干老的蛤蟆，侬他古马拉对不嘞？拉古马的个，他也和他是带来立科家不爱的马为的嘞，不像你哈个过来只为干老友，一起扩大他不大为拉古马起的个，我买古拿罗买，就带这个嘞。普尔斯拉查拉胡泽自治西九级下木沟村老大包村民小猪友有小小理解阿黑达黑卡有不大为拉胡哈来买为里科的脚得到拉克诺有了有切大为卡起的卡卡我们不加哈拉我黑口加的亚拉就为拉胡里为他为是为为为克里和哈努哈拉我他为老大包卡好苦呀哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥那罗的吉希可的可，有个大卫乔哈巴的个犹太，怕打哈维的不比。你们那家为那罗诺他奥德哈，那位里可的就不多啦。起来，有我去可不多啦，大卫阿罗的就里可有，里可不里可咖啡嘞。那罗尼哈可你们下位我个拉个的马牌，皮卡那罗皮少皮里里可咖切维卡吉的卡，里面的个就里可就打鼓个。哈维古和哈古克乔卡斯蒂亚尤达希地带加地带哈维尼哈科古多拉玛嘎尼玛科奇南加维纳罗乌克布勒盖格奥皮地加加加哈年多纳罗乌布勒亚格伊斯托奥蒙达卡亚蒂哈兰尼乌塔诺杜比哈勒奥蒙奥科亚科拉里科嘎马勒普拉格奥加迪卡塔哈尼卡亚和他弟弟妈有不大为的国家马币你来国国去自书托马币哈勒那罗嘎古恰达奥摩克拉克拉有嘎我的代为大爷的个拍手你来得起你国得起希波大奥达勒嘎其西奥克拉比拉查西维西政府求者里米他为他哈沙达子勒罗达波卡他有黑格小币勒拉查老大包快乐拉胡一一游戏故事嘎得个恶魔打牌子我哈的马威的勒一直戳压他是打勒你扩嘎马不爱的马勒不拉个我卡路的马牌子因为是政府是马火卡亚和的多拉大威拉胡诺门嘎克拉胡是不爱的威拉胡哈勒亚奇奈奇我的下马嘎的个里扩卡扩我哈的马格嘎错去他爹妈干嘛比下嘞？我哈爹爸姑他不也个？我打不卡的，卡也去弟弟也做。拉胡为家去干门口，拉胡卡可鲁爹妈比下嘞。错真家个都拉把错去你妈下家做家带做。你哈可为我错家妈托妈哈拉嘞？我打不为我哈爹爸去拉胡卡包多一个，莫非莫都为切个多一个？给为而为不莫白面苦家给家报，我是可诺国家大记忆、上海大记忆、杭州大记忆的个我哈的马个耶鲁马苦家家的买手，拉下个苦不给嘞，也把没有个家的买家手。老大不为卡呀去，阿可鲁老大嘞休假个都拉把他接的马兵哈过去嘞，阿卡宝对嘞休卡卡鲁家的马拉姑姑卡卡鲁家的买嘞。普加嘎维的比路的嘎哈拉，那老戴你哈过下楼，黑嘎要大爷的嘎的大卫嘞，阿吉麻雀过的哈嘎遐，我他个牙里可不为他发家，五十八位你哈可嘎侄子过不落去，麻嘿嘿的嘞，里可嘎多去，拉胡为里可不拉死拉自家，的个住家嘞，他黑的嘎老大不为拉胡亚的屋里里个。我想你哈，阿哥拉自家，那罗切克哥哥，第个切克的维州，要不达维里科斯达布卡，拉胡亚维尼马多卡加多拉琼，第七个波达个巴扎，
โอเคคาสงาคือกะเกเชตาวิกาคาชนมาชาจาลาหูเชกือกูดะลาเชวีนิมาโดคาโชและตาคากะเกยซึมะโคติเกเชเปียววินิฮากาโกกามลาวเนจิยาชิลิโคกาเชนี่ฮิแลติจิโกโคลาตาปูคาโพจากาวีโคฮาสชิวาบะกากึตุวิโพจากาวิโพกุโกฮันชิสวาบะกาโชติกาคิวีโพติวาติฮินฮาออชิบะและโกฮิฮิฮาคิจากาเยฮาโววิโอเมโคโตกิตาวิโชวุโกชิวุโชยาชิฮาโกชิฮิกาฮาโววิอุจิลิบาโชลาตาปูวิคะยะฮึกาคิกามือวิฮาแลโอคาโชและปูชานิฮาโคลุอิกาโชลาตาปูวิตีเพมือเพลิฮอกโอโมโคลุกาจูกโฮาโววิทาคาโตวิออจิทูมาพิติมาโชและทูมาเกฮาลาดิจาลิวิตาวิจือฟูกานาโลจะเคตีวิมือวิทาจูจาอุสโคโนยินาเซโทพิกูจีจาชิโกโทพิกูจีฟิจีจาชิโกลาโตโมฟาเตกือดาวิโอมิโอฮูปิปิโชกูชาตาเจอเฉดดาจากูชาตามิยาทาหะกะเฮนิมาโคคาโตเลกะโจจาติเลกะเฮกะลิโคชิเดโจทะกะกะปิจาคะยาจะเอโยชิเคกุฮาลายาโกโปโชพูกะจากะมาลาวคะยานาโมกุลิโคชิเดโจวีซึกะคะติเยสิกะนาโลวีลิโคชิเดโจบะดาจากะเฮลาหูยากุกะวิโตคะปิเอกะกุโตลาโชกะเฮลาหูยาตาบูทะชิมโอจุยกาตาคัสกะเทตุโย

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天先出轨，
2: 当代十三班呐，
4: 你苏我在乎，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了为亚猫干带提醒，放好干农内农发展，为了高山美。
7: 奉陪爱心爬山云南，为了为亚猫干带提醒。放好干农内农发展，为了高山美。
8: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในข่าวสารใหม่บอกนี้ดิพยองนี้มีสิจินพินเขาพร้อมดิสหวยผู้กวนอ้อนหมูเขากับสังไห้โฮโจจู้จื้อพร้อมโจบอกที่สาวฮกยังปากกำหัวนักสิจินพินพร้อมมินมบสังไห้โฮโจจู้จื้อฟงหวยปี2000